0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้
4: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตราร้อยละ20จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา 20:00 น.ของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
9: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์สั่งแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระ และต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราศัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
11: 1นาทีกับกปท.
12: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วย อย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาราโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมด

0: ไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต
1: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
11: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
10: ะ
11: มันก็ไปเข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูก ไล่ออกปลดออกไป

0: นะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
1: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
0: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองนี่คือการเลือกให้เลือก

0: ลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
1: ค่ะท่านอธิบดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนค่ะ
0: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านอธิบดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่มีการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGP นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมนุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02

0: 0818-507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
4: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
3: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park เอสมาร์ทจำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่ นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utilityที่เป็นยูนิตี้ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
5: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซิมิคอนดักเตอร์และ Data Centerปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
6: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซล่าโฟลติ้งนะครับ
5: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
7: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณ10,000รายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
8: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือน ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
7: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
9: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งนี้เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
7: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
11: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงมิใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะทางช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็ทางวิทยุด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรมพันใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ดนตรีคุณกรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ฟังอาจจะงงๆนะครับว่าเดือน8หลังนะครับ 2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับมี8หน้า8หลังปีนี้มีเดือน8 2หนนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าตามปฏิทินสุริยคตินะฮะจันทรคติเนี่ยที่จะมีเดือน8 2หนเนี่ย8หน้า8หลังนะครับ 2-3 ปีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะคนจะไม่คุ้นเพราะ 2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับไปดูประเด็นข่าวในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเดินทางเยือนจีนนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ16กรกฎาคมแล้วก็จะกลับมาอีกที20กรกฎาคมนะครับ3เมืองที่ท่านนายกไปครับเมืองเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งนะครับเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษาและก็เรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับจะมีการผลักดันเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้พบกับผู้นำของประเทศจีนด้วยนะครับที่จะได้มีการเจรจาหารือรวมถึงเรื่องของภัยความมั่นคงด้วยเรื่องของภัยไซเบอร์ก็คือเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับก็คงมีการพูดคุยในเวทีนี้เช่นเดียวกันครับเรื่องของโรงเบียร์เป็นยังไงคุณบรรณิศราครับได้ทราบข่าวมาตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์จนถึงณปัจจุบันนี้3วันเข้าไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการลงพื้นที่
2: ใช่เดี๋ยวอาจจะมีการเตรียมปรับปรุงเรื่องของกฎหมายโซนนิ่งต่างๆนะคะ อย่างร้านอาหารก็ต้องไปดูเรื่องของการจดทะเบียนของร้านว่าเป็นการจดทะเบียนเรื่องของเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบริการ
1: สถานประกอบการหรือว่าสถานบริการนะครับเพราะว่าโซนนิ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่แถวๆ 2-3 พื้นที่นะฮะสีลมคือพัดพงแล้วก็แถวๆ RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่รัชดาพิเศษนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะลาดพร้าวเนี่ยก็ใกล้ๆกับรัชดาพอขับรถไปแถวๆถนนลาดพร้าวเนี่ยเราก็จะเจอร้านแบบนี้เยอะร้านที่คล้ายๆกับเป็นผับโรงเบียร์อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าคือไม่มีใครทราบหรอกว่าเขาจดทะเบียนเนี่ยในนามของร้านอาหารในรูปแบบของร้านอาหารเพราะเราคิดว่าร้านอาหารที่มีดนตรีสดเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปแบบเปิดโล่งแล้วก็มีนักดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยเก้าอี้อยู่ไม่กี่โต๊
2: ะ
1: เวลามันเกิดไฟไหม้อะไรปุ๊บเนี่ยมันหนีง่ายสลายตัวได้เร็วแต่พอเป็นพื้นที่ปิดเงียบเนี่ยขออภัยพื้นที่ปิดและมืดเนี่ยเหมือนผับเหมือนบาร
2: ์
1: เหมือนดิสโก้เทคสมัยก่อนนะฮะใครทันมั้งดิสโก้เทคอาการอารมณ์มันเป็นแบบนั้นพอมันมืดปุ๊บเนี่ยไฟไม่สว่างการวิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากแล้วยิ่งไม่มีไฟเนี่ยที่เขียนไว้ว่าตรงนี้คือบันไดหนีไฟไปปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏประตูเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวคุณปณิศราว่าปรากฏว่ามีประตูด้านหลังมีการกีดขวางแล้วก็ล็อกเอาไว
2: ้
1: นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ต่อไปจริงๆต้องพิสูจน์นะฮะว่าล็อกไม่ล็อกเนี่ยพิสูจน์กันยังไงฮะคือถ้าเกิดตำรวจไปดูในพื้นที่แล้วปรากฏล็อกอันนี้จบแต่ถ้าเกิดไปปุ๊บไม่ล็อกแล้วถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาบอกว่าอ้าวนี่ก็ไม่ได้ล็อกอ่า ก็ถือว่าไม่ได้ประมาทแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าตำรวจเขาก็ออกมาบอกข้อเท็จจริงว่าเขาก็กำลังตรวจสอบนะครับส่วนอาคารก็โอ้ทางผู้ประกอบอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารครับบอกว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยแล้วพื้นที่เขาดูแลกันยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นสิคะ
1: แล้วก็เรื่องของการรวมกระทรวงใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะที่จะเอามารวมกับทางวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: นะฮะ
2: ก็มีความคืบหน้า
1: ดีใจนึกว่าจะรวมกระทรวงเหลือ19กระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและวัฒนธรรมเหร
2: อ
1: กระทรวงท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันใหญ่ไปก็20กระทรวงเหมือนเดิมเพียงแต่ควบรวมคือแยกเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเอากีฬาออกไปและเป็นท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่มันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ทำงานเนี่ยได้กลมกล่อมกันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือมติครม.เมื่อวานแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะเนี่ย
2: ก็มีเรื่องของการปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการโดนแบนจากทางมาเลเซียนะคะท่านนายกก็มีการเร่งรัดให้มีการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียนะคะอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เดินทางไปที่มาเลเซียมานะคะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่ไปร่วมพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลากหลายมติออกมานะคะทั้งเรื่องของการเห็นชอบแล้วก็การรับทราบอีกหลากหลายมติเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวันจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3ราย
1: โอ้ครับ3ราย
2: เพิ่
1: มนะฮะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีการประชุมนะฮะของคณะกรรมการนะฮะประชุมของคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าในวันนี้ต่อไปนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในห่วงของวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครับ16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับครับเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับพูดง่ายๆก็มีการลงนามเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไทยจีนจะร่วมมือกันนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอะไรต่างๆและจะร่วมผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและท่านนายกเนี่ยก็จะเดินทางเยือน3เมืองหลัก3เมืองใหญ่ของจีนคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือจะเข้าไปเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับกศ2026จากนั้นก็ไปต่อที่นครเฉิงตูเป็นประธานเปิดงานสัมมนาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูเพื่อเป็นสัญลักษณ์การลงทุนครับว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนชาวจีนแล้วก็เชื้อเชิญให้นักลงทุนชาวจีนมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบกับเอกชนรายใหญ่ของจีนด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในจีนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างกันนั่นเองสุดท้ายเมืองสุดท้ายคือกรุงปักกิ่งท่านนายกก็จะมีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะครับกับนายกจีนคือคุณหลี่เฉียงและก็หารือกับคุณเจ้าเล่งจี้นะฮะเจ้าเล่งจี้นะฮะประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการลงนามเอกสารความร่วมมือในหลายมิตินะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้ก็จะเป็นการสานความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวสู่ปีที่51แล้วนะครับกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนี่คำนี้ใช้เยอะไม่ได้ว่าคำว่าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหุ้นส่วนเนี่ยก็คือแชร์กัน50-50นะฮะเป็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับจีนนะครับร่วมมือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะฮะแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติด้วยที่ผมบอกว่านี่แหละหรือเรื่องของความมั่นคงที่เรามองข้ามไม่ได้นะฮะว่าภัยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์เรื่องของ อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเราจะร่วมมืออะไรกันได้อย่างไรเพราะว่าประเทศไทยทำประเทศเดียวไม่ได้นะครับต้องทำร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอีกหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นว่าการเยือนครั้งนี้นะครับก็จะในฐานะที่ก้าวเข้าสู่ปี51ความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับคือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีอวกาศจีนไปเหยียบอวกาศมาแล้วนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรนะครับเขาเป็นผู้นำด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI อะไรต่างๆแล้วไทยเนี่ยจะรับสิ่งต่างๆหรือขอความร่วมมือหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับนี่คือความร่วมมือที่จะนำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือในการขยับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ร่วมมือด้านความมั่นคงปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะประเด็นเรื่องของไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลก็มีการหารือแนวทางที่น่าจะต้องปรับปรุงกฎหมายกันในเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของทางตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะมีที่ถนนข้าวสารนะคะแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นๆจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดก็คือเปิดได้แค่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถจัดมหรสพได้ก็ท่านนายกก็มองว่าหลายข้อกฎหมายเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของการแสดงดนตรีการเต้นรำต่างๆแล้วก็กิจกรรมภายในร้านอาหารตรงนี้ก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดนะคะเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลอยู่นะคะส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเพราะว่าบ้านเราไม่เข้มงวดหรือเปล่ามันเลยเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอยู่แบบนี้นะคะเราจะเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือถ้าจำกันได้ก็จะมีหลักๆเนี่ยคือซันติก้
1: า
2: แล้วก็เมาเทนบีที่ชลบุรีนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ล่าสุดก็คือที่โรงเบียร์ที่นราธิวาสนะคะก็ท่านนายกบอกว่าปัญหาเนี่ยคือมันเกิดจากเราไม่ได้มีกฎหมายนะเรามีกฎหมายแต่ว่ามันมีคนที่จงใจฝ่าฝืนก็ย้ำเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตนะคะว่าจะต้องดำเนินการเป็นประจำแล้วก็ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยมีการสั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะส่วนกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเที่ยงคืนเนี่ยตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามยังไงต่อดีจะย้ายผู้อำนวยการเขตไหมนะคะ
1: เปิดถึงเที่ยงคืนจะไปย้ายผู้อำนวยการเขตเหรอฮะต้องย้ายตำรวจป่ะผู้กำกับไหมอ
2: าจจะต้องไปดูว่า
1: คือการดูแลสถานบริการเนี่ยมันก็มีทั้งผู้อำนวยการเขต
2: ใช
1: ่แล้วก็มหาดไทยด้วยไหม
2: มหาดไทย
1: มหาดไทยแล้วก็ใครอีกตำรวจมันมีสามส่วน
2: นะ
1: ฮะคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆคนกระทบเยอะนะ
2: ใช่ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าก็เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางตำรวจในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ30 รายก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยอย่างนี้ท่านนายกจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไหม
1: อันนี้เป็นคำถามไม่สร้างสรรค
2: ์นะท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะก็ท่านก็บอกมันไม่ใช่คำถามที่มันไม่มีเหตุผลนะเนาะที่จะตอบแล้วก็เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาอาจจะเหมือนเป็นการยั่วยุทำให้เกิดอารมณ์มากกว่า
1: ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า next question
2: คำถามต
1: ่
2: อไป
1: นะฮะท่านนายกก็พูดนะเมื่อวานพอเจอคำถามที่คำถามต่อไปนักข่าวก็กล้าถามคือเรื่องที่มันเกิดเนี่ยนะคือโซนนิ่งของประเทศไทยอันนี้นายกน่าจะเข้าใจผิดนิดนึงที่ไปครอบคลุมถนนข้าวสารถนนข้าวสารไม่ใช่โซนนิ่งนะฮ
2: ะ
1: ถนนข้าวสารเนี่ยมันใกล้ๆกับวัดวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศแล้วก็โรงเรียนวัดบวรนิเวศอะไรตรงนั้นนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นสถานบันเทิงหรือว่าเป็นเขตโซนนิ่งไม่ได
2: ้
1: ข้าวสารเนี่ยไม่ใช่โซนนิ่งถ้าโซนนิ่งเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3 จุดในกรุงเทพคือย่านพัดพงแถวสีล
2: ม
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือแถวๆ RCA นะฮะแล้วก็ย่านรัชดาพิเศษลาดพร้าวรัชดาแล้วก็พระราม9อโศกดินแดงนะฮะซึ่ง ตรงราชรัชดาเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยมันจะครอบคลุมลาดพร้าวบางส่วนแต่อาคารที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไอโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมันลึกเข้าไปในย่านชุมชนไม่ได้อยู่ในแนวเขตเศรษฐกิจของสถานบันเทิงตามโซนิ่งอย่างถูกต้องนะครับก็เลยได้จดทะเบียนในรูปแบบของร้านอาหารคำถามคืออยู่ว่าเวลาไปจดทะเบียนเนี่ยในรูปแบบร้านอาหารหรือวิธีการจดทะเบียนอื่นใดเนี่ยว่าสถานประกอบการนี้เข้าข่ายแบบไหนเนี่ยใครเป็นผู้รับจดสำนักงานเขตใช่หรือไม
2: ่
1: พอสำนักงานเขตเนี่ยรับจดเนี่ยวิธีการที่จะตรวจสอบว่าสถานบันเทิงหรือสถานบริการหรือตรงนี้คือร้านอาหารเนี่ยตรวจสอบตรวจดูกันยังไงดูกันยังไง
2: มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์
1: แบบถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปดูให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบชัดๆเนี่ยก็ต้องเดินลงไปตรวจแล้วก็ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที
2: ่
1: ในการตีความว่าพื้นที่เนี้ยมันควรจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงหรือร้านอาหารเพราะว่ากฎหมายที่กำกับบังคับและดูแล3ส่วนเนี้ยมันแตกต่างกันมีความเข้มงวดและความหนักแน่นเนี่ยต่างกันถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยหนักมากก็คือว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ติดไฟหรือลามไฟแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว
2: ้
1: นะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยก็มองว่าอ้าวมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็มีการแสดงดนตรีสดหรืออะไรใดๆเวลาเกิดไฟไหม้ปุ๊บสลายตัวได้ง่ายถูกไหมฮะอันนี้เขาถึงบอกว่ากฎหมายตัวนี้มันหย่อนกว่าแต่พอไปดูโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยถ้าคุณไปเห็นในภาพหรือว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ย มันคล้ายๆกับกึ่งผับกึ่งบาร
2: ์
1: เป็นพื้นที่มืด
2: ใช่
1: เคยไปไหมแบบนั้น
2: ไม่เคย
1: ผมเคยไปโรงเบียร์แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยเคยไปมันก็จะเป็นมืดมืดมีความมืดและความสว่างในสถานที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือมันมืด
2: ค
1: ือมันมืดแล้วก็เดินไปเดินมาลำบากมีโต๊ะเต็มไปหมดระเกะระกะเต็มไปหมดการเดินอะไรมันก็ค่อนข้างยากลำบากนะแล้วก็คือเวลาเกิดไฟไหม้ทีเนี่ยมันสลายตัวหรือว่าวิ่งหนีกันลำบากแล้วถ้าเกิดไม่มีประตูหนีไฟที่เหมาะส
2: ม
1: ไม่มีไฟส่องสว่างที่มากพอให้คนรู้ว่าอ๋อทางนี้คือทางเดินที่จะไปสู่ทางออกที่เป็นบันไดหนีไฟเนี่ยมันก็จะเกิดการสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากก็เลยบอกว่าการจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การบังคับใช้เนี่ยดุลพินิจของภาครัฐเนี่ยในการกำหนดว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นสถานบันเทิงเน
2: ี่
1: ยใครเป็นคนกำหนดก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าจะโทษเนี่ยต้องไปดูว่าใช่ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ไหมในการตรวจถ้าคุณเห็นโรงเบียร์แบบนี้เนี่ยคุณใช้ดุลพินิจในการที่จะออกใบอนุญาตว่าเป็นร้านอาหารได้อย่างไรถูกไหมแล้วแถวนั้นน่ะเยอะนะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าสถานที่เนี้ยจดทะเบียน
2: เป็นแบบไหน
1: เป็นแบบไหนใช่ไหมฮะประชาชนไม่รู
2: ้
1: แต่เจ้าหน้าที่น่าจะรู
2: ้ต้องรู้
1: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจควรต้องรู
2: ้
1: สน.พหลโยธินใช่ไห
2: ม
1: ควรต้องรู้แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันแล้วล่
2: ะ
1: ตำรวจมีข้อมูลนะสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่เนี่ยตำรวจมีข้อมูลไม่มีทางที่จะไม่มีข้อมูลเพราะตรวจสอบเรื่องของอาชญากรรมเป็นประจำตอนกลางคืนตำรวจไปดูเป็นประจำตำรวจต้องมีข้อมูลแต่ตำรวจจะต้องดูด้วยนะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยประกอบการด้วยธุรกิจแบบไหนแล้วก็ใบอนุญาตแบบไหนนะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ประเทศไทยจะเข้มได้สักกี่วันคือเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้มเราก็จะเข้มไปสักพักหนึ่งแล้วพอเรื่องราวเนี่ยมันสลายหายไปเนี่ยปุ๊บนะฮะเราก็กลับมาในรูปแบบเดิมนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราจะกำกับดูแลกันยังไงกฎหมายเนี่ยผมว่าคงไม่เพียงพอมันอยู่ที่การบังคับใช้แล้วก็เรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนะครับในการที่จะอนุญาตสถานประกอบการต่างๆคำถามสถานประกอบการต่างๆที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะฮะแล้วรูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางสำนักงานเขตเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรตรงนี้เราอาจจะปล่อยปละละเลยมานานนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้มแล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับส่วนสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับเขาก็ไปตรวจสอบอาคารเมื่อวานนะครับพบว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยครับคุณวสวัสดิ์กฤต ศรีคีรีธีรภาคนะครับอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารไปพร้อมด้วยคุณอภิวัฒน์ด่านศรีชานชัยสกจตุจักรและทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโรงเบียร์ณลาดพร้าวฮะตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าร้านนี้ผิดเงื่อนไขการเปิดสถานบริการระบบดับเพลิงไฟฉุกเฉินระบบซับเสียงไวต่อการลุกไหม
2: ้
1: ส่วนประตูหนีไฟพบว่าเป็นประตูเข้าออกธรรมดาไม่ใช่ประตูหนีไฟมาตรฐานชนิดผลักออกทนความร้อนได
2: ้
1: สำหรับจุดต้นเพลิงคาดว่าเริ่มลุกไหม้บริเวณบนเพดานเจ้าหน้าที่ต้องเปิดฝ้าเพดานตรวจดูอย่างละเอียดร้านดังกล่าวพื้นที่700ตารางเมตรนะฮะกิจกรรมเข้าข่ายเป็นสถานบริการอย่างชัดเจนนี่ไงเข้าแต่ใช้ช่องโหว่กฎหมายไปเลี่ยงเป็นจดทะเบียนร้านอาหารแทน
2: ค่ะ
1: เลี่ยงยังไงมันเลี่ยงได้ยังไงคือเวลาไปจดกับเจ้าหน้าที่
2: ค่ะ
1: แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับจดเป็นร้านอาหารได้ยังไงต้องถามอย่างนี้มากกว่า
2: ใช
1: ่คือสถานประกอบการเนี่ยถามว่าการที่สถานประกอบการเลี่ยงได้เนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บแล้วเจ้าหน้าที่คือมันต้องตั้งคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตได้อย่างไรเพราะมันขัดกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยเนื่องจากตัวร้านอาหารอยู่นอกพื้นที่เขตโซนนิ่งและสถานบริการทำให้ที่ผ่านมาสมาคมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรับรองความปลอดภัยตามวงรอบได
2: ้
1: นะครับส่วนสก.เขตจตุจักรคุณอภิวัฒน์ศรีด่านชานชัยบอกว่าปัญหานี้เกิดจากผังโซนนิ่งปัจจุบันไม่ครอบคลุ
2: ม
1: นี่จึงเตรียมผลักดันการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อขยายโซนนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งจะช่วยดึงสถานประกอบการต่างๆเข้าสู่ระบบแสดงว่าปัจจุบันไม่อยู่ในระบบฮะ
2: ค่ะ
1: เปิดทางให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยอีกฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานผลจากกองพิสูจน์หลักฐานในคดีเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นโรงเบียร์เนี่ยที่ลาดพร้าวเนี่ยซึ่งเจ้าของเขาตอนนี้ก็คือยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะที่ทางตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงมีการดำเนินการกิจกรรมผิดประเภทตามที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่บางกระแสเนี่ยเขาบอกว่าประตูเนี่ยคือมี4จุดแต่ว่ามีบางจุดที่ถูกล็อกหรือว่าติดกรอนเอาไว
1: ้
2: ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอาจจะป้องกันลูกค้าคือบางทีดื่มเนี่ยแล้วก็อาจจะเดินออกทางหลังร้านไม่จ่ายเงินไม่ชำระเงินอย่างนี้หรือเปล่านะคะขณะที่ประตูห้องครัวนะคะพบความเสียหายของอุปกรณ์จากประตูซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันนะคะคืออาจจะเกิดจากความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสาเหตุอื่นๆนะรวมไปถึงตรวจสอบป้ายด้วยว่ามีป้ายหรือเปล่าติดเอาไว้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะหรือเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยที่เขาบอกว่าเราจะเยียวยายังไงถ้าสมมติว่าเกิดเจ้าของกิจการเสียชีวิตขึ้นมานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องของผู้จัดการร้านหุ้นส่วนต่างๆพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันไปพิจารณาความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางด้านท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนนะคะตรงนี้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนสั่งการให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพลตฟอร์มเช็คลิสต์ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารแล้วก็สถานบริการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแผนอพยพทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินก่อนที่จะขยายใช้ทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
1: นะฮะก็นอกจากร้านอาหารแล้วนะสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเช่นโรงแร
2: ม
1: ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่สถานที่ราชการนะครับว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหน
2: ม
1: ีไหมซ้อมหนีไฟหรือเปล่าซ้อมหนีไฟครั้งสุดท้ายกี่สิบปีที่แล้วครับ
2: เออ
1: เนา
2: ะ
1: เฮ้ยที่สถานีเราอาคารนี้มีบันไดหนีไฟ
2: มี
1: อยู่ด้านหลัง
2: เ
1: คยขยับประตูไหม
2: ยังไม่เคยขยับ
1: ผมไปขยับประตูมาเมื่อเช้าท
2: ั้
1: งชั้นหนึ่งทั้งชั้นสองล็อกครับ
2: นี่ไง
1: ล็อกครับล็อ
2: ก
1: สาเหตุคือเมื่อก่อนมีคนไปใช้สูบบุหรี่แล้วควันเข้ามาสู่ฝ้าเพดานระบบแอร์ก็แก้ปัญหาด้วยการล็อก
2: ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทำยังไงเนาะ
1: นั่นแหละนี่นะฮะนี่นะฮะคือคิดดูนะครับแต่ก็มีประตูอื่นประตูหน้าประตูหลังยังเปิดได้อยู
2: ่แต่ก็ต้องมีการซักซ้อมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็มีการสแกนต้องสแกนอีกยากอีกนะฮะ
2: คือ
1: หลายที่นะมีนะครับมีบันไดหนีไฟมีทางหนีไฟแต่ประตูมักถูกล็
2: อก
1: ด้วยปัญหาบางประการนะครับที่ ที่ต้องไปดูกันแล้วทำไมถึงล็อกแล้วเวลามันไฟไหม้กันจริงๆมันหนีกันยังไงฮะและไอ้ถังดับเพลิงที่มันวางกันไว้อยู่เนี่ยมันใช้ได้จริงไห
2: ม
1: เราไม่เคยได้ใช้เลยนะ
2: ย
1: ัง
2: ไม่เคย
1: ก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้ไงไฟไหม้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไปดูเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูมติครม.กันยาวๆแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับว่ามีความคืบหน้ากันอย่างไรพักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติน
7: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายแบ่งกระทรวงการท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่วนกระทรวง กีฬาก็แยกออกไปเมื่อก่อนเป็นท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เอากีฬาออกไปเป็นกระทรวงนึงและเอาท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมมารวมกันครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะคะมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการร่างพระราชบัญญัติแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปก็มีการคาดการณ์นะคะว่ายังคงเป็นหลักการเดิมซึ่งก็จะมีการประชุมร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยโดยมีท่านรองนายกสุภจีนะคะก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ซึ่งทางคุณสบิดานะคะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งเป็นกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปลัดกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะ
1: ครับเออเราต้องปรับครม.มั้ยเนี่ย
2: เออใช่เหมือนกัน
1: คือรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจคุณสาบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็เดิมเนี่ยคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาใช่ครับก็จะกลายเป็นท่องเที่ยวและวัฒนธรร
2: ม
1: ส่วนอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงอะไรอ่ะ
2: กระทรวงการกีฬาค่ะ
1: กระทรวงการกีฬาก
2: ระทรวงการกีฬา
1: ต้องปรับใครตอนนี้ใครอ่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเป็นท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้เป็นคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลส่วนคุณสบิดาเนี่ยอยู่วัฒนธรรม
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่วัฒนธรรมก็นั่นแหละก็ต้องปรับภารกิจอาจจะไม่ต้องปรับคณะรัฐมนตรีไม่ต้องปรับไม่ต้องสลับกันเพียงแต่ว่าปรับภารกิจซะหน่อยนะครับเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดในหน่วยงานนั้นๆเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจในกลไกระบบราชการและทำงานด้วยการใช้คนให้เหมาะกับงานนะครับแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเข้าใจในระบบราชการและพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรต่างๆทั้งหมดของหน่วยงานนั้นที่คุณจะทำนั่นแหละก็ทำได้ทำได้ไม่หนีจากเดิมสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะส่วนคนก็ถามต่อไปอ้าวแล้วพอไปรวมกันปุ๊บเนี่ยคุณปริศราก็ถามผมเหมือนกันบอกมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะทำงานกันยังไงจะเข้าขากันหรือเปล่าเดิมเนี่ยเขาท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เอาวัฒนธรรมไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่องไห
2: ม
1: เพราะเขาก็ไม่เคยมารวมกันนะครับประเด็นนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการแบ่งกระทรวงตามพรบที่กำหนดคือให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยและยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยบอกว่าเป็นการรวมภารกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับส่วนราชการในสังกัดเนี่ยอย่าลืมนะฮะกระทรวงเขามีกรมอะไรของเขาอยู่สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมการท่องเที่ยวกรมศาสนากรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็มีกระทรวงกีฬาการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามร่างพรบนี้ไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งนะครับไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและงบประมาณในภาพรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการตามภารกิจของรัฐครับเพราะว่าคนมองว่ารวมกันแล้วเนี่ยจะมีการขยายตำแหน่งไหมปรากฏไม่มีนะครับส่วนปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดครับ ปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดนะก็สรุปแล้วเนี่ยก็คงได้เห็นรวมกันเร็วๆนี้นะฮ
2: ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะติดตามการเรื่องของการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมครม.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการรับฟังรายงานผลการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ท่านได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหานำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมไปถึงปลากระพงด้วยท่านนายกบอกที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะคะก็หารือกับฝ่ายมาเลเซียต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันค่ะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือสินค้าประมงระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะท่านนายกมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้เร่งติดตามแล้วก็ผลักดันการดำเนินงานข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติค่ะก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติเนี่ยจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะฮะชื่อยาวไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นชื่อของคณะกรรมการเนี่ยที่เขาจะพิจารณาว่าผู้ใดผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็วันที่17เนี่ยก็จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเปิดการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมไทม์ไลน์เป็นแบบนี้มาลงรายละเอียดกันว่ามีจำนวนกี่คนของเดิมเนี่ย13ล้านกว่าคนมีของใหม่รวมเข้าไปด้วยแล้วก็ของเก่าเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยมีรายได้น้อยอยู่ในเส้นคนจนปัจจุบันเลยเส้นตรงนี้มามีรายได้มากยิ่งขึ้นบางส่วนเนี่ยก็หลุดออกจากสิทธิ์เพราะถือว่าคุณมีรายได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์แบบเดิมเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าสิทธิ์ที่ท่านใช้อยู่หรือว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม
2: ่
1: นะครับแต่เรื่องของที่เป็นดราม่าของก่อนหน้านี้นะครับที่เรื่องของการเอานำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี

0: พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสรุปตัวเลขนะฮะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จากการสำรวจแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับรวมกัน3กลุ่มเนี่ย 18.8 ล้านราย 18.8 ล้านรายคือเลขล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบัตรคนจนเนี่ย13ล้านกว่ารายนะครับแสดงว่ามีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านกว่ารายนะครับแหมเป็นตัวเลขที่เราฟังแล้วตุ้มๆต่อมๆคนไทยจนเพิ่มขึ้น5ล้านคนหรืออันนี้คือข้อเท็จจริงจากตัวเลขแต่ไปดูกันจริงๆดีกว่าครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรกลุ่มที่1นะฮะคือกลุ่มทบทวนสิทธิ์ก็คือคนเดิม 13.2 ล้านรายนะครับมีผู้ยืนยันสิทธิ์ 12.7 ล้านรายนะครับหายไปหลายแสนเหมือนกันนะครับลดลงสำหรับคนที่อยู่กลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มที่2นะครับอันนี้เอามาเพิ่มขึ้นก็คือว่า1ล้าน 1.05 ล้านรายคือกลุ่มของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็มหาดไทยที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ถ้าเดือดร้อนก็ให้ลงทะเบียนนะครับและกลุ่มที่3จากประชาคมช่วยแจ้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจได้อีก 5.4 ล้านรายพูดได้ง่ายมีเพิ่มเนี่ยมาพอสมควรนะครับเพิ่มมาพอสมควรประมาณ5ล้านกว่ารายได้5ล้านกว่ารายได้สุดตรงนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพิ่มเติมมานะครับครม.ก็เห็นชอบครับที่จะนำคนกลุ่มนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้นะครับการเปิดลงทะเบียนรูปแบบใหม่เนี่ยผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบัตรใหม่ก็คือกลุ่มเปราะบางอะไรพวกนี้นั่นแหละ5ล้านกว่าคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่2กลุ่มหลังก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนะฮะก็คือหลังปีงบประมาณนี้นะฮะคนเก่าใช้ได้1สิงหาคนใหม่ใช้ได้1ตุลาคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติและทบทวนและจะประกาศผลนะฮะ17กรกฎาคมวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ประกาศอ้อขออภัยพรุ่งนี้ประชุมใช่ไหม16กรกฎาคมแล้วก็วันศุกร์ที่17ก็จะประกาศผลเวลา6โมงเช้าครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับใครที่ไม่ได้สิทธิ์จะแจ้งรายละเอียดว่าทำไมคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าแฟร์ดีฮะเพราะเวลาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยก็ควรจะบอกเขาด้วยรีเจ็คเขาออกเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมคุณไม่ได้สิทธิ์ไม่งั้นเขาจะงงๆไปอุทธรณ์เนี่ยก็นี่ผมโดนเรื่องอะไรอ่ะ
1: ใช
0: ่ผมทำผิดอะไรนะฮะพอคุณรู้เหตุผลปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองตรงนี
1: ้
0: คุณก็สามารถอุทธรณ์ในช่องทางเหล่านี้ได้นะครับแต่เขาก็มีเบอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อสอบถามและขอทบทวนเปิดทบทวนสิทธิ์หรืออุทธรณ์สิทธิ์17ถึง31กรกฎาคมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ติดตามเรื่องบัตรคนจนกันนะฮะว่าคนใหม
1: ่
0: ได้ไม่ได้อย่างไรและคนเก่าเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ
1: ค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมีการเห็นชอบต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนนะที่ก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติไป11พฤศจิกายน68อาจจะยังดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยคือยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยมีการขยายเวลาการอนุญาตนะคะก็ป้องกันเรื่องของแรงงานที่มีสถานะไม่ถูกต้องนะคะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่อาจจะยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการรับทราบผลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับและให้สินบนค่ะบูรณาการข้อมูลภาครัฐนะคะใช้เทคโนโลยีลดการทุจริตยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือไทยจีน5ฉบับนะคะครอบคลุมการพัฒนากำลังคนงานวิจัยเทคโนโลยีสำคัญเพื่อที่จะเตรียมลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์นักวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนะคะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะเตรียมไปลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดจีนร่วมบังคับใช้เรื่องของสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดในตลาดจีนและแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีนด้วยค่ะ
0: นะเรื่องของใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือ ที่จะหมดอายุที่จะหมดอายุเนี่ยที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นปีนี้11ธันวาคม2569มันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำเอกสารให้แล้ว

0: เนี่ยภายใน31กรกฎาคมซึ่งมันก็จะถึงแล้วแล้วก็มีประมาณกี่คนอ่ะ 700,000 กว่าคนที่ทำไม่ทันนะครับเขาก็เลยขยายเวลาให้อยู่ถึงเมืองไทยถึงอีก1ปีใช่ไหมฮะเพราะว่านายจ้างเนี่ยทำไม่ทันหรอกและนายจ้างเนี่ยก็ทำเองวันเดียวไม่จบนะฮะทำไมทำวันเดียวไม่จบเพราะต้องไปติดต่อหลายที
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเนี่ยก็ต้องจัดหางานจังหวัดนะฮะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: สมัยก่อนต้องไปยื่นเองนะครับยื่นวันนี้กว่าจะได้คิวเนี่ยไม่รู้นานแค่ไหนพอไปยื่นคิวปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาทำโน่นทำนี่ให้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อนะฮะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเราเพื่อที่จะตรวจสุขภาพทำประกันเสร็จโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็มายื่นขอใบอนุญาตทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ของกรมการจัดหางานหรือจัดหางานจังหวัดนะฮะชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับไปที่ตม.อีกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เพื่อที่จะเก็บอัตลักษณ์ลายนิ้วมือสแกนม่านตานะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไปปุ๊บทำได้เลยนะฮะตม.รับบัตรคิวก่อนฮะอีก 2-3 วันค่อยไปทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่จบ
1: เยอะเหมือนกัน
0: ยังไม่จบก็เอาไอ้ทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่กรมการจัดหางานอีกในระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: อันนี้แบบสั้นๆนะอันนี้แบบสั้นๆ
1: ม
0: ัน
1: เป็นไปได้ไหมที่จะรวมกระบวนการทั้งหมดที่เดียว
0: หนักกว่านี้แยกกันคนละทิศคนละทางเลยแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยมันเป็นเรื่องของนายจ้างที่จะต้องไปดำเนินการแล้วตอนนี้นายจ้างเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนค่าหัวไม่ใช่ต้นทุนของแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาก็จะต้องจ้างบริษัทผู้ที่จะไปทำเรื่องราวเหล่านี้ให้ต้นทุนต่อหัวต่อคนเนี่ยทีนึงเนี่ย 12,000 12,000 เพราะบางทีก็ต้องไปสมุทรสาครเพื่อทำเล่มเขียวเล่ม CI ด้วยนะฮะนั่นแหละมันเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะต้องมีการจัดทำเรื่องราวเหล่านี้คือถ้าทำให้สั้นแล้วก็รวมศูนย์เนี่ยถามว่ามีไหมและเคยมีไหม
1: มี
0: one stop service อยู่ในอดีตตอนนี้ก็ไม่แน่ใจมีไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ันแต่ค่าใช้จ่ายแพงมากในการที่จะขึ้นแรงงานทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบไม่จ่ายนายหน้าอะไรเลยนะไปทำเองเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ 10,000 ทำเล่ม CI อ่ะซึ่งตรงนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเมียนมาของลาวของกัมพูชาของเขาอันนั้นเขาเก็บค่าธรรมเนียมของเขาไปนะฮะตรงนี้ก็คือนั่นแหละวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เราชอบขยายแล้วขยายอีกเนี่ยก็เพราะว่าขั้นตอนและกระบวนการเนี่ยมัน
1: เยอะ
0: มันเยอะไปหมดมันซับซ้อนและเยอะไปหมดแล้วก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการทำให้รับภาระเรื่องของต้นทุนแรงงานที่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ค่าจ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเราจึงมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็คือสินค้าของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะต้นทุนแรงงานของเราเนี่ยสูงกว่าไม่ต้องพูดถึงค่าแรงนะฮ
1: ะ
0: แค่ค่าอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็แพงกว่าเขาแล้วนะฮะประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขามีเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยที่มีต้นทุนถูกกว่าเพราะเขาผลิตออกมาเยอ
1: ะ
0: แล้วก็ขายออกมาเนี่ยมันก็ได้ราคาที่ถูกกว่าหรือบางทีเขามีวัสดุเทคโนโลยีในประเทศที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาก็ถูกกว่าเราเราจึงมีปัญหาว่าของของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พอเขาส่งมายังประเทศไทยคนไทยก็จะซื้อของถูกไม่มีใครอยากซื้อของแพงผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสู้กับสินค้าต่างชาติไม่ได
1: ้
0: นะครับประกอบกับประเทศไทยเกิดปัญหาเรื่องโควิดมาเมื่อปี 62-63 ยังไม่ฟื้นดีผู้ประกอบการก็ล้มหายตายจากด้วยปัญหาเดิ
1: ม
0: ๆนะฮะแล้วก็มาเจอปัญหาใหม่เรื่องของตะวันออกกลางเข้าไปด้วยนะครับนี่คือปัญหาของเศรษฐกิจเรื่องของค่าแรงเราสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะครับปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่เรายังไม่สามารถสู้เขาได้แล้วก็เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต่โควิดจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเป็นเศรษฐกิจปัญหาของโลกนะฮะแต่ก็กระทบกับไทยที่เราจะต้องสังคายนากันต่อไปนะฮะ
1: ค่ะติดตามเรื่องความคืบหน้านะคะคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะสามารถจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาได้เพิ่มนะคะก็คือมีจ่าพิชิต ดร.วินแล้วก็น้องสาวของดร.วิน3ท่านนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะท่านนายกบอกว่าก็ได้รับรายงานจากทางตำรวจนะคะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจก็มีการสอบสวนนะคะดำเนินคดีซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ไม่ต้องแถลงข่าวแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถจับกุมได้แล้วนะคะส่วนจะมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีไหมนะคะหลังจากพบว่า1ในผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำงานนะคะที่อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆนะคะในคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกก็กำชับว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาจะแต่งตั้งใครตำแหน่งหลักตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาก็อาจจะต้องคัดกรองกันให้เต็มที่หน่อยนะคะโดยท่านนายกเองก็จะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบทั้งหมดนะคะก็ตอนนั้นที่มีการตรวจสอบเนี่ย
0: ค
1: ือมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไร นะคะ ก็ยึดข้อมูลในตอนนั้นส่วนกรณีที่ชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีบางบุคคลเกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะ
0: เอาอีกแล้วเหรอฮะ
1: ท่านนายกบอกคือไม่ว่าใครก็โดนหมดแหละจะเกี่ยวข้องกับพรรคไหนก็โดนหมดนะคะถ้าผิดคือต่อให้เป็นระดับแกนนำนะคะยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคเนี่ยยิ่งเว้นไม่ได้นะคะส่วนจะต้องพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือทีมงานของรัฐมนตรีต้องมีการสแกนอะไรกันใหม่ไหมนะคะท่านนายกบอกว่าก็ดูความประพฤติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คนในพรรคเนี่ยคือโดนไปหลายยกแล้วเหมือนกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
0: นะคือประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะประเด็นมันอยู่ที่เขาบอกว่าคนที่ถูกจับกุม3คน มีความเกี่ยวข้องอะไร
1: คืออยู่ในพรรคจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาใช่มั้ยฮะอันนี้มัน
1: เป็น
0: เรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เรื่องของการสกรีนความประพฤติคือไม่ต้องดูตลอดเวลาคือปกติเนี่ยการจะรับใครเข้าทำงานหรือว่าการที่จะรับใครมาทำงานใกล้ตัวเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของประวัติอาชญากรรมน
1: ะ
0: ให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบดูว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่นะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่คงไม่มีประวัติอาชญากรร
1: ม
0: อันนี้ผมพูดแทนน
1: ะ
0: แต่ว่าเพิ่งจะมีมาเรื่องนี
1: ้
0: ขึ้นมานะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นั่นแหละมันก็กระทบการเมืองนะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: นะครับเรื่องของการสอบทุจริตเนี่ยตกลงแก้กันยังไงคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายฮะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะประชุมครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคือรัฐมนตรียุติธรรมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะฮะคุณประกรณ์ก็กล่าวภายหลังการประชุมวันนี้เนี่ยบอกว่าประชุมครั้งที่2แล้วนะฮะแล้วก็มีท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์มาเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็สรุปรายงานนะครับความคืบหน้าก็มีแนวทางในการดำเนินงานนะครับเพราะตำรวจมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะฮะหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ดูว่ามีข้อบกพร่องจุดไหนบ้างมีใครที่จะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบ้างเราจะไม่ลงลึกไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ใครที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละกระบวนการเราจะระบุแค่นั้นส
1: ่
0: วนเรื่องการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: และปปช.จะต้องดำเนินการต่อไป2หน่วยงาน
1: ค
0: ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไรมหาไ
1: ทย
0: แล้วก็กรมของเขาถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็ปปช.นะครับถ้า2ฝ่ายเนี่ยยังนิ่งนะฮะแย่แล้วครับ คือผู้เสียหายเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยกรมอะไรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมกรมเนี้ยจะต้องไปฟ้องผู้เสียหายเหล่านี้เนี่ยสู่ปปช.นะครับเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับส่วนเรื่องทางวินัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ผลการหารือเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าจะรายงานต่อนายกโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันทำไมถึงไม่รายงานสื่อมวลชนนะท่านบอกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องที่เราต้องทำต่
1: อ
0: ข้อมูลอาจรั่วไหลออกข้อมูลอาจจะรั่วไหลย้ำว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยเอกชนผู้เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยทุกคนนะฮะหวังที่จะล้างบางมันสักทีให้จบไปเร็วๆนะฮ
1: ะ
0: คือถ้ามองแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเลยนะครับในการที่จะสอบท้องถิ่นในครั้งต่อไปนะครับก็ยกเลิกภาคกอท้องถิ่นที่เขาสอบเองมาใช้ภาคกอกอพอที่เขาสอบณตอนนี้จบ
1: ใช่
0: จบ
1: เป็นมาตรฐานเด
0: ีย
1: วก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าภาคกอกอพอเนี่ยคือณวันนี้น
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าอันนี้สุจริตโปร่งใสยุติธรร
1: ม
0: ที่สุดละ คือมันไม่มีช่องอ่ะในการทุจริตนะฮะ ก็ถ้ามาใช้ภาคกกพเนี่ยถ้าใครไม่ผ่านภาคกปุ๊บเนี่ยก็สอบภาคขไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดภาคกภาคขท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะสอบวันเดียวเช้าบ่ายภาคกท้องถิ่นภาคขท้องถิ่นเนี่ยก็สอบวันเดียวนะฮะมันถ้าเกิดมันอยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยเวลาทุจริตหรือจะทำอะไรมันก็ทำได้นะฮะแต่ถ้าเกิดให้กพจัดสอบแต่อย่างที่เราสอบกันตอนนี้นะฮะให้ภาคกท้องถิ่นเนี่ยยกเลิกแล้วมาใช้ภาคกกพกัน
1: แบบเดียวกัน
0: อันนี้ช่วยได้นะ
1: อ
0: ันนี้ช่วยได้ช่วยได้เอาแบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะเลยนะฮะ
1: ค่ะส่วนทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยคุณอัศพลสันไตรภพนะคะท่านก็เปิดเผยเรื่องกรณีการตรวจสอบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาย้ำนะคะว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเด็ดขาดทั้งนี้ก็มีการเชิญหน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประชุมด้วยนะคะก็มีการรับข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะหรือมสวแล้วก็หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนะคะรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อาจจะต้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมนะคะหลังประเด็นข้อมูลบางส่วนยังไม่ตรงกันนะคะจากการสอบถามเขาบอกว่าทางมสวเนี่ยมีการมอบอำนาจให้ทางสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาดำเนินการสอบแล้วก็ว่าจ้างเอกชนจัดพิมพ์และตรวจข้อสอบวงเงินกว่า30 ล้านนะคะ30 ล้านบาทนะก็อยู่ระหว่างการขอเอกสารยืนยันนะคะดำเนินการตามเงื่อนไขจัดจ้างส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ใช้เก็บข้อมูลการสอบนะคะยืนยันว่าสามารถตรวจสอบประวัติแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลได้โดยข้อมูลและเอกสารสำคัญอยู่ในการตรวจสอบของปปช.ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุจริตกว่าเกือบ 6,000 รายเนี่ยตอนนี้เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็จะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะก็ย้ำว่าถึงแม้ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาปิดสมัยการประชุมแล้วนะคะแต่ว่าปปช.ตอนนี้ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะติดตามข้อร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: นะฮะติดตามต่อไปนะฮะคือเริ่มต้นรับราชการก็มาจากการทำให้ถูกต้องแล้วนะครับมาดูเรื่องของการประชุมกรรมาธิการวิสามันร่างพรบงบประมาณปี70กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โอ้ร้อนแรงฮะถกเถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะฮ
1: ะ
0: โดยสรุปเขาพูดกันยืดยาวนะฮะตรวจสอบจากสตง.นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็กรรมาธิการสัดส่วนของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเปิดเผยว่าสตง.ไม่สามารถรับรองงบการเงินได้อ้าวทำไมล่ะเนื่องจากระบบบัญชีไร้ประสิทธิภาพไร้ยังไงยอดลูกหนี้เนี่ย 8.48 พันล้านบาทนะครับ 8.48 พันล้านบาท 8,000 กว่าล้านเน
1: ี
0: ่ยแต่มีเอกสารยืนยันแค่708ล้านครับ8,000 กว่าล้านมีเอกสารยืนยันอยู่700กว่าล้านนะฮ
1: ะ
0: หายไปกว่า 7,000 กว่าล้าน
1: ถึง 10% เลยยัง
0: พบลูกหนี้ไม่มีตัวตนจริง
1: ค่ะ
0: มีการโอนลึกลับมีการโอนลึกลับไม่ทราบผู้โอน 1.62 พันล้านบาทมีการแก้ไขบัญชีย้อนหลังนานถึง10ปีเออนี่แหละปัญหา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากฝั่งการเมืองฮะคุณชาดาไทเศรษฐ์กรรมธิการพรรคภูมิใจไทยครับเสนอเลยครับแขวนงบนี้ทันทีครับชี้ว่ากองทุนนี้มีอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเอาได้ด้วยเหรอครับอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเพราะกลัวม็อบเกษตรกรอ๋อย้ำห้ามนำเกษตรกรมาเป็นตัวประกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน
1: ์
0: กองทุนชี้แจงว่ายังไงคุณวันนีมหานีรานนท์นะฮะเลขากองทุนยอมรับเลยครับว่าระบบบัญชีมีปัญหาจริงเนื่องจากช่วงแรกไม่มีระบบที่ครอบคลุม81สาขายืนยันครับเป็นความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตเอาใหม่ความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตปัจจุบันมีรายการค้างสะสมกว่า 200,000 รายคาดจะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีสตง.เป็นพี่เลี้ยงพูดง่ายๆก็บอกว่านี่ไม่ใช่การทุจริตไอ้ที่บอกว่ามันหายไป 7,000 กว่าล้านลูกนี้ไม่มีตัวตนมีการโอนลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแก้ไขบัญชี10ปีบอกว่าตรงนี้มันคือความบกพร่องในการบริหารจัดการไม่ใช่ทุจริตนะครับเออติดตามสิ้นกันยานี้รู้ฮะ
1: ค่ะ
0: ว่ากันอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ฮะเสี่ยงธรรมาภิบาลขั้นวิกฤตคือลูกนี้ไม่มีหลักฐานยืนยัน 7,000 กว่าล้านบาท
1: ค่ะ
0: เออแล้วเราปล่อยกันมาได้ยังไงฮะเออแต่ก็จะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะรอติดตามกัน
0: เออเออเอออันนี้แหมฟังแล้วโอ
1: ้ก็น่าตกใจเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
0: น่าตกใจ
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: ฮะ
1: ช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะติดตามเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะจัดประชุม IMF World Bank Group นะคะช่วงปลายปีนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสนะคะมีการแถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะภายใต้แนวคิดปีนี้นะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เน้นให้คนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินนะคะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาประเทศด้วยค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแหละว่าประเทศไทยในเรื่องของการเงินการค้าการลงทุนอาหารโรงแรมแล้วก็ระบบขนส่งของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเขามาบ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้กลับไปบอกบ้านเขาได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสวยสดงดงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น่าลงทุนอย่างไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ว่านักลงทุนแล้วก็คนที่ถือเงินเนี่ยมาในงานนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจนะครับในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้ครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานและคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
9: นางแพทริเซียมงคลวณิช อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
10: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIA จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ Co-Investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
3: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
11: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: วิทยุอะไรล่ะ
13: Everyday English
14: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระดีๆเรื่องภาษาอังกฤษค่ะจากครั้งที่แล้วเราเคยเล่าเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Little Book of Joy โดยคุณ Joanne Rowles Diaz นะคะได้เล่าถึงกิจกรรมแรกนะคะที่จะเสริมสร้างหรือ fulfill จิตใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนำค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ listen to music มาฟังเรื่องราวของการฟังเพลงกันดีกว่านะคะ What music do you like to listen to? Music makes you want to sing along. Music makes you want to play an instrument. Music reminds you of a special person, place or time. Try listening to music at different times of the day or during different activities. Notice how you feel.Play a variety of songs with different tempos. How do you like to move to a song with a fast beat? What do you want to do when you hear slower music? เห็นไหมคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราทำได้จากการเพลงนะคะเพลงอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือฟังในที่ต่างๆฟังในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำศัพท์คำหนึ่งที่อยากจะแนะนำจากบทที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า instrument สะกดนะคะ instrument instrument คำนี้ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในการฟังดนตรีนะคะเราก็สามารถทำให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังคงติดตาม Everyday English ของเราเรื่อยมานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ English Program Luck University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ๊ะพี่เห็นข่าวไหมมีคนแชร์ว่าน้ำดื่มยี่ห้อดังปนเปื้อนสารพิษมีคลิปคนป่วยเพียบเลยเนี่ย
7: เดี๋ยวนี่จะส่งต่อในกลุ่มห้องเราจะให้ทุกคนระวังดีกว่า
8: เดี๋ยวก่อนนักเรียนรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นคลิปเก่าจากต่างประเทศที่เอามาตัดใส่โลโก้ใหม่ใช่ครับก่อนแชร์อะไรต้องตรวจสอบ3อย่าง1ดูวันที่และแหล่งที่มาของข่าว2เช็คกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง3ค้นหาข้อเท็จจริงในเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอม
6: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์เพื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยของทุกคน
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์มาน่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
0: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
2: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรงตรงไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหันแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้ได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
4: บุรีหนึ่งมวนฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกา 10 นาทีถึง 10 นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวททุ่งสง FM 97 เมกะเฮิรตซ์และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพุธกลางเดือนแล้วนะคะพุธที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันตรงกับขึ้น1ค่ำนะคะเดือน8ปีมะเมียค่ะก็ถือว่ากลางเดือนกลางปีคือพ้น6เดือนมาแล้วเนาะแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนของเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่7ของปี2569แล้วนะคะใครที่ตั้งเป้าหมายอยากจะวางแผนทำอะไรไว้ในครึ่งปีหลังเราก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆเนาะไม่ต้องรีบค่ะแต่ก็ปลายทางก็สำคัญแต่เรื่องราวระหว่างทางก็สำคัญไม่ต่างนะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องร้ายๆหรือเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยให้ผ่านไปได้ส่วนใครที่มีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปคุณผู้ฟังคะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะรายการนี้นะคะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชแล้วก็สวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ค่ะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้พื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะคุณผู้ฟังคะเช้าที่ผ่านมาเนาะหลายคนอาจจะ เตรียมตัวในเรื่องของยางพาราก็อาจจะกรีดได้พี่น้องชาวสวนของเราอะนะคะฝนก็ไม่ได้ตกเนาะแต่โอ้วันนี้เนี่ยจะมีฝนตกมากน้อยเพียงใดเราไม่รอช้าหมุกเราเรื่องของพยากรณ์อากาศให้ฟังกันก่อนเลยนะคะพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก24ชั่วโมงข้างหน้านี้คุณผู้ฟังคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันก่อนค่ะฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนมากกว่าเพื่อนๆเลยคุณผู้ฟังขาวันนี้อยู่ที่ 60% ของพื้นที่เนาะถ้าเทียบกับฝั่งตะวันออกของเรานะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนบางขันและทุ่งสงลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอทัชนะชัยยาท่าฉางภาวดีบ้านตาขุนคีรีรัตน์นิคมพนมเคียนซาพระแสงและเชียงบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ค่ะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะในทุกวันพุธแบบนี้เนาะเรามีนัดกันในเรื่องของการสรุปประเด็นเด่นจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้มุกจะหยิบยก3ประเด็นเด่นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเราไม่รอช้าคุณผู้ฟังคะเริ่มที่ประเด็นแรกกับเรื่องที่หลายคนอาจจะรอเนาะในเรื่องของการประกาศผลใช่มั้ยคะกรณีที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะซึ่งครม.ค่ะจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะโดยครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมเสนอค่ะถึงการซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์โครงสร้างลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือนี้ให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายกจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนนะคะแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะคือการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี69โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ สองคือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้นะคะที่ผู้มีเงินได้เนี่ยได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการละเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ค่ะสามคือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีที่วงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วค่ะผ่านเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันถุงเงินขออภัยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางลัดและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารซึ่งประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อประกาศผลนะคะผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่เป็นรายใหม่ค่ะต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี69นี้เป็นต้นไปเนอะหรือว่าเดือนหน้านะคะแล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะย้ำว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงได้ตั้งแต่วันที่17วันที่ประกาศผลเนาะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมหรือว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังขาย้ำกันแบบนี้อีกทีนึงเพราะว่าถือว่าเป็นมาตรการที่พี่น้องประชาชนถามกันเข้ามาเยอะเนาะแล้วก็รอฟังคำตอบหรือความชัดเจนกันเยอะด้วยค่ะมากันต่อในประเด็นเรื่องของการครม.ค่ะมีการเคาะสูตรแคร์ปรับบำนาญชราภาพใหม่ค่ะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการตั้งกระทรวงกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพนะคะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรCARE Career Average Revenue Earning นะคะมีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทางมาตรา33แล้วก็มาตรา39สะท้อนถึงระยะเวลาการส่งเงินทบสมทบที่แท้จริงเนาะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเงินสมทบนะคะในส่วนของผู้ประกันตนให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปค่ะปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมคิดอัตราเพิ่ม อยู่ที่ 1.5% ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณนะคะจะเปลี่ยนเป็นการคิดเงินเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตรา 0.125% ต่อเดือนทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างนะคะเฉลี่ยต่อระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดค่ะตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกเนาะแล้วก็ทยอยลดลงจนถึง 20% ในปีที่5โดยร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างประเด็นเด่นจากครม.เมื่อวานนี้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันเพื่อป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ความ

การทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจโรงตาและสิทธิการตรวจโรงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิโดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจโรงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนค่ะซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการหรือว่าฟรีวีซ่านะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ได้พำนักเนาะเที่ยวแล้วก็พำนักเนี่ยได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศค่ะได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและก็มอนดีฟส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเลิกขออภัยค่ะยกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียและก็เชเชลเนี่ยได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันและกำหนดให้สิทธิ์การตรวจโรงแรมณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่าออนอะไรฟอลนะคะใน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียยกเลิกสิทธิวีซ่าออนอะไรฟอลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิซ้ำซ้อนค่ะหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและก็ดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆเนี่ยรวมอยู่ที่65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเนี่ยเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับเนี่ยยังคงพำนักได้ตามสิทธิเต็มที่เหลืออยู่นะคะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับเรื่องของแลนด์ดิจิทัลArrival Card หรือว่า TDAC เพื่อคัดกรองประวัติแล้วก็ตรวจสอบค่ะในเรื่องของการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการครั้งนี้ก็ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางการท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดกฎหมายนั่นเองก็เรื่องนี้สำคัญการท่องเที่ยวก็สำคัญแต่การควบคุมคนในเรื่องของการคัดกรองคนก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะทั้งหมดคือ3ประเด็นเด่นจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่มุกหยิบยกมาเล่ากันให้ฟังนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในภาพรวมของประเทศอื่นๆกันแซกเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะในเรื่องของทุจริตการสอบท้องถิ่นเนาะก็จะมีการติดตามแล้วก็ทบทวนเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการประกาศผลในส่วนของการสอบสวนนะคะเพิ่มเติมในหลายประเด็นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะย้ำแล้วก็ในเรื่องของติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาให้เพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าในเรื่องของอาหารไทยเนาะตอนนี้มีความอาหารไทยแล้วก็มวยไทยเนี่ยฮอตมากๆในต่างประเทศแล้วเรื่องนี้ให้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะโฆษกรัฐบาลค่ะได้เปิดเผยว่ามวยไทยแล้วก็อาหารไทยเนาะถือเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจนะคะที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งมีการเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรมให้เป็นรายได้การค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานนะคะพร้อมลุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปที่เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีความสนใจเนาะในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีการจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมมวยไทยในเยอรมันเนาะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมฝึกเนี่ยกว่า530คนแล้วก็ผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวโดยมีคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็การสร้างรับรู้เอกลักษณ์มวยไทยนั่นเองค่ะรวมถึงมีการออกร้านออกบูธตามตาสัญลักษณ์ของไทยสีเล็กด้วยเนาะคุณผู้ฟังคะซึ่งสถาบันอาหารก็มีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าปี69เนี่ยมูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทโดยตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัว 15.9% สูงเป็นอันดับ2รองจากเอเชียใต้สะท้อนเรื่องของศักยภาพของตลาดยุโรปที่มีความต้องการสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์อาหารไทยเนี่ยจะเป็นอีก1กลไกค่ะในการสร้างการรับรู้คุณผู้ฟังคะแล้วก็เปิดโอกาสเนาะทางการค้าให้กับผู้ประกอบการคนไทยนั่นเองค่ะมากันต่อในเรื่องของตะวันออกกลางกันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เมื่อวานเนาะที่มุกนำเล่าเรื่องของ
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบพอมุสนะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ

0: ก็มีการประกาศยกเลิกแผนการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกรณีที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐก็เริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบโดยเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐได้มีการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Truth Social นะคะระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิภาพสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงตัดสินใจจะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐขณะเดียวกันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ออกแถลงระบุค่ะว่าสหรัฐเตรียมดำเนินการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันในเวลา2 ทุ่มของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชค่ะแล้วก็กองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อนั่นเองค่ะเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องเพราะสถานการณ์มีความไม่แน่นอนเนาะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายข่าวสารในภาพรวมของประเทศอีกสัก1 ประเด็นค่ะกรณีที่เรื่องของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนาะเล่าความคืบหน้ากันให้อีกสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีการตั้ง3ข้อหาหนักเนาะเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนโรงเบียร์แล้วก็มีการโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็รอผลชันสูตรศพตรวจสอบที่เกิดเหตุมาประกอบนะคะพร้อมเร่งสอบพยานให้ครบ70 ปากเบื้องต้นสอบแล้ว34 ปากนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจตรีเกียรติติกุลสนธิเนนค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังการประชุมเนาะได้มีการเร่งรัดให้สืบสวนในกรณีนี้เพื่อประเมินหลักฐานพยานที่รวบรวมได้เบื้องต้นได้แบ่งพยานออกเป็น6 กลุ่มค่ะประกอบด้วยกลุ่มที่1คือผู้ประกอบการและก็เจ้าของร้าน2พนักงานภายในร้านเช่นพนักงานเสิร์ฟแคชเชียร์แล้วก็การ์ดนะคะ3นักดนตรี4ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ5คือแพทย์นิติเวชแล้วก็6เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและหน่วยกู้ภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้นะคะสอบคำปากคำพยานไปแล้ว34 ปากจากทั้งหมดประมาณ70 ปากค่ะซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ประกอบการนั้นนะคะยังไม่สามารถระบุสรุปได้ว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งคำให้การพยานผลตรวจที่เกิดเหตุและผลการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ควบคุมอาคารประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บและความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือกฎหมายไม่ค่ะโดยมีการอธิบายว่าการสอบสวนเนี่ยจะแยกเป็น2 ประเด็นสาเหตุอันแรกคือสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานโดยวันนี้ค่ะกองพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและ2คือสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งต้องอาศัยผลชันสูตรพลิกศพจากแพทย์นิติเวชนะคะโดยผลทั้ง2 ส่วนก็จะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยมีความผิดเข้าข่ายความผิดใดบ้างนั่นเองคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังกันต่อเนื่องอ่ะนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ9:36 นแล้วคุณผู้ฟังคะได้เวลาที่จะไปติดตามข้อความรู้กฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราวันนี้จะเป็นประเด็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30 น
1: คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เราสึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3 อย่างนะคะก็คือมีการเ ผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็

0: ยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อแต่แลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทเนาะโดยการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะได้รับเกียรติจากคุณเอชณภาพรหมหมวกค่ะพฤกษานันท์นะคะพฤกษานันท์เนาะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดสงขลาค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนาะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถค่ะโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนอัยการช่วยได้1157หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถ เข้าไปในเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะคะชื่อเดียวกันก็คือเสิร์ชค้นหาว่า3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะจากเรื่องของข้อความรู้ข้อกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาที่จะมาลงติดตามสนามข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะแต่ก่อนทักทายขอทักทายพี่อเนกพี่ไทยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันทาง Facebook Live ก็ทางวิทยุกันด้วยค่ะจากในเรื่องของมาที่เริ่มที่ชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะชุมพรเมื่อวานนี้มีหลากหลายประเด็นเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะในเรื่องของประมงชุมพรนำทีมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำค่ะเพื่อเดินหน้าควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองเรื่องนี้นายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะเพื่อร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะรวมถึงนำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งจัดขึ้นเนาะก็เป็นการสร้างการรับรู้ด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงที่มุ่งเน้นการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งค่ะที่พบการแพร่ระบาดเนาะการกำจัดปลาหมอคางดำน้ำธรรมชาติด้วยการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องแล้วก็การกำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์แล้วก็รวมถึงการสำรวจต่างๆปัญหาต่างๆด้วยเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศแล้วก็ลดผลกระทบนะคะต่อทรัพยากรน้ำในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเสริมความเข้มแข็งนะคะของภาคการเกษตรค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขาทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ไปเปิดโครงการดังกล่าวแล้วค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่ะที่ได้มาตรฐานซึ่งทางด้านรองผู้ว่าก็กล่าวนะคะว่าชุมพรเองถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะผลไม้ค่ะอย่างทุเรียนมังคุดปาล์มน้ำมันกาแฟแล้วก็พืชเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งภาคการเกษตรก็ถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจจังหวัดแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรก็ต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีค่ะแล้วก็ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การค้าของโลกการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการนี้ก็ถือเป็นมาตรการสำคัญนะคะที่จะช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตเนาะแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งในงานเนาะก็มีจัด2วันแล้วก็มีวันนี้อีก1วันคุณผู้ฟังคะมีการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ปัจจัยการผลิตในราคาพิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุดกว่า 2,100 บาทแล้วเนี่ยในงานยังมีกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดด้วยจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนน่ะนะคะซึ่งเป็นการ

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เนาะทางด้านการดูแลต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันเนาะเมื่อวานนี้ค่ะในเรื่องของอีกสักหนึ่งประเด็นค่ะทางด้านของชุมพรเนาะมีการประกาศรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนประจำปี69ค่ะซึ่งปฏิสิทธิ์เดี๋ยวมุกสรุปปฏิทินการสมัครให้แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ 22-24 กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นการรับสมัครค่ะโดยรับที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรชั้น2อ่ะนะคะ3สิงหามีการประกาศรายชื่อค่ะ7สิงหามีการทดสอบภาคปฏิบัติ14สิงหาทดสอบความรู้ภาคทั่วไป21สิงหาทดสอบความรู้พื้นฐานประสบการณ์แล้วก็ความเหมาะสมกับตำแหน่ง28สิงหาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกค่ะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาเนี่ยก็คือภายในสิงหาแน่นอนเนี่ยมีบรรจุสั่งให้ใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยังไงผู้ที่สนใจก็สามารถนะคะสมัครหรือว่าโทรไปสอบถามได้เนาะที่ศาลากลางจังหวัดชั้น2ของจังหวัดชุมพรชั้น2อ่ะนะคะในกลุ่มงานความมั่นคงนั่นเองค่ะก็ไปติดต่อกันได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะในเรื่องของจังหวัดนะคะมีการเดินหน้าคุณผู้ฟังคะติดตามความคืบหน้าโครงการการพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องโดยให้ทุกโครงการนี่แหละค่ะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแล้วก็ติดตามการประเมินผลการบริหารงานภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาจังหวัดนะคะเพื่อรับทราบการบุกเหินผลเนาะในเรื่องขออภัยค่ะในเรื่องของการเบิกจ่ายคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี69ทั้งในส่วนของงบจังหวัดแล้วก็งบที่การไว้เบิกเหลื่อมนะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสำคัญค่ะเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเป็นมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็สามารถเขาเรียกอะไรโปร่งใสแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมาขณะเดียวกันค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเห็นชอบการกำหนดการลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการความก้าวหน้าของโครงการด้วยนะคะจำนวน4โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังคะประกอบด้วยโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศโครงการทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งแล้วก็การท่องเที่ยวในอำเภอชะอวดค่ะโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสงแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสงด้วยซึ่งจังหวัดเองได้ให้ความสำคัญกับการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกโครงการเนี่ยเป็นไปตามแผนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดรามประดิษฐ์นะคะนำโดยนายกิติพงษ์รอดเดชค่ะนายอำเภอปากพนังก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม69และโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมสวนะประจำปีงบประมาณ69นะคะซึ่งนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดก็ได้กล่าวค่ะว่าในนามของคณะกรรมการเนื่องมีการดำเนินโครงการซึ่งมีข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะต่างร่วมใจกันจัดพิธีดังกล่าวเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม69ค่ะซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีค่ะถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ทำรงไว้ให้มั่นคงสืบไปด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะ
สุราษฎร์ธานีเมื่อวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มที่ประเด็นแรกคุณผู้ฟังคะในเรื่องของสินค้าโอท็อปกันบ้างเนาะประเด็นแรกนี้ค่ะพอจังหวัดมีการคัดสรรสินค้าโอท็อปเป็นหาสุดยอด132ผลิตภัณฑ์เด่นจาก19อำเภอค่ะเป็นการมุ่งสร้างมาตรฐานเนาะแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะเรื่องนี้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปเข้าร่วมเนาะการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี69นะคะเพื่อพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าการยอมรับค่ะตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับซึ่งในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเนี่ยรวมทั้งสิ้น132ผลิตภัณฑ์จาก19อำเภอโดยอำเภอที่ส่งผลผลิตเข้าร่วมมากที่สุด3อันดับแรกค่ะก็ได้แก่อำเภอเมืองเนาะ36ผลิตภัณฑ์พุนพิน26ผลิตภัณฑ์และอำเภอท่าชนะ12ผลิตภัณฑ์ค่ะแบ่งออกเป็น5กลุ่มก็คืออาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกรอบการพิจารณาให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์นั้นน่ะต้องผ่านหลักเกณฑ์4ด้านค่ะคือความสามารถส่งออกเนาะแล้วก็ความแข็งแกร่งของแบรนด์กระบวนการผลิตต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิมมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและประวัติความเป็นมาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งเมื่อผ่านการคัดสรรแล้วก็ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็ชุมชนในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ผู้ราชการจังหวัดนะคะนำส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายพศวรรณฉัตรศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหนึ่งภาคส่วนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมบันทึกเทปดังกล่าวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการทางด้านของนางวีนาวรรณฉัตรศรีนายกเหล่ากาชาดค่ะก็ได้นำคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดเนาะมาร่วมบันทึกเทปดังกล่าวด้วยนะนะคะก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันแล้วก็น้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานีโทรทัศน์ NBT South จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะคะจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนาะพ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรอัจฉริยะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปเปิดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะในการจัดทำแผนเนาะคุณผู้ฟังคะเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ71โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประชุมเตรียมความพร้อมวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการติดตามผลเนาะโดยที่ประชุมมีการนำเสนองานต่างๆเนาะเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตลอดจนทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวและการเกษตรอัจฉริยะมูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทรัพยากรสมดุลสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งครอบคลุมเนาะการพัฒนาใน5ประเด็นด้วยกันประเด็นการยกระดับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน2คือการยกระดับการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะมูลค่าสูง3คือการยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG การค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด4ค่ะคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของพื้นที่5คือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมเป็นสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ค่ะได้ร่วมการพิจารณาตรวจชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาอาทิการเพิ่มรายได้ของภาคการบริการแล้วก็การท่องเที่ยว 10% เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร 5% เพิ่มรายได้ภาคอุตสาหกรรม 7.5% ยกระดับดัชนีความก้าวหน้าของคนในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01% พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะค่ะและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเนี่ยมีความครบถ้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและตอบสนองต่อศักยภาพตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะปปช.ได้ผนึกกับจังหวัดเนาะเปิดปฏิบัติการพังงานโมเดลสกัดขบวนการนอมินีต่างชาติบุกรุกที่ดินสาธารณะของเกาะพังงานค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขาได้มีการร่วมประชุมในปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นนะคะโดยปฏิบัติการนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าปฏิบัติการนี้เนาะพงันโมเดลค่ะมุ่งแก้ไข3ปัญหาหลักที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในพื้นที่เกาะพงันได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยอาศัยเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบหรือว่าบุกรุกเกินขอบเขตการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบนอมินีที่ให้คนไทยค่ะถือหุ้นบังหน้าเพื่อให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินนับพันแปลงและการเปิดสถานศึกษาเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรองรับครอบครัวชาวต่างชาติในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะยังพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่นำไปประกอบธุรกิจพูลวิลล่าให้เช่าโดยรายได้จากการท่องเที่ยวเนาะถูกโอนจากนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีต่างประเทศโดยตรงส่งผลให้ไทยและท้องถิ่นค่ะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้แทนปปช.ยังชี้เห็นถึงช่องโหว่สำคัญทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกระบวนการเพิกถอนนิติบุคคลหรือว่าเอกสารสิทธิ์ที่ต้องรอคำสั่งศาลถึงที่สุดซึ่งใช้เวลานานนับ10ปีค่ะทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยยังคงหาประโยชน์จากที่ดินได้ในระหว่างนั้นจึงเน้นย้ำนะคะว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและยืนยันว่าจะติดตามผลักดันการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อยุตินั่นเองทั้งนี้ปปช.ค่ะก็ร่วมกับจังหวัดเนอะจะเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่โดยมีกำหนดการเตรียมความพร้อมในวันนี้ค่ะ15กรกฎาคม69เนาะที่อำเภอเกาะพังงานก่อนลงพื้นที่ไปตามติดตามประเด็นสำคัญค่ะเพื่อรวบรวมแล้วขยายผลต่อไปโดยมีแนวทางผลักดันพลังงานโมเดลเนี่ยไปใช้กับพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคใต้อาทิเกาะสมุยแล้วก็ภูเก็ตค่ะพร้อมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณามาตรการระงับความเสียหายเบื้องต้นเมื่อพบความผิดปกติด้วยนั่นเองค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าได้ร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในทุกมิติพร้อมกับยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริรองผู้ว่าราชการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับรองผู้ว่าราชการเนาะแล้วก็ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพัทลุงอ่ะนะคะแล้วก็ชุมพรรวมถึงสงขลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะที่มาร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอ่ะนะคะเพื่อรับทราบนโยบายเนาะหลักเกณฑ์ค่ะวิธีการในเรื่องของจัดโครงการอะนะคะการทำแผนเนาะในการหารือประเด็นสำคัญต่างๆด้วยทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ปีงบประมาณนะคะแล้วก็ภายใต้มติการประชุมครม.สัญจรวันที่18กุมภาพันธ์ปี69รวมถึงติดตามเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งสำหรับทิศทางการพัฒนาเนาะในอนาคตของกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทุกมิติค่ะการยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้ทิศทางการพัฒนาที่สำคัญในแก่ระดับแนวคิดนะคะยกระดับการพัฒนาในทุกมิติสร้างโอกาสค่ะแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวการค้าการบริการในประเภทต่างๆในทุกรูปแบบเพิ่มมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานบนฐานวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของพื้นที่รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างแบบมีกระบวนการร่วมนั่นเองค่ะ
ครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่สนามข่าวของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เวลา 9:58 นาทีแล้วก็หมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคะ 9:00 ถึง 10:00 โดยประมาณวันนี้มุกอ่อนปวีวงศ์วชิราพร้อมกับทีมพี่ช่างเทคนิคนะคะจากทั้ง6สวทใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติน
7: ายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสปท.ลำปางรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ นายระมันคานโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มี่อำนาจจำประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Live ได้ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของนายประเสริฐที่จะผลักดันอาเซียน Zero Dropout สู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนะคะและยังประเด็นข่าวสารทางด้านนายสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มกรณีลักลอบทิ้งของเสียในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะโดยเร่งประเมินผลกระทบดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะและปิดท้ายกันที่ประเด็นของนางสุปจีเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่า GP แพลตฟอร์มนะคะปลดล็อกภาระ SME วางรากฐานอีคอมเมิร์ซไทยสู่ความเป็นธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะแต่สำหรับวันนี้ค่ะมาติดตามในบทความของรัฐบาลนะคะที่ได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้กันค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะคะรัฐบาลค่ะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะผ่านการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครพร้อมพื้นที่เกี่ยวเนื่องรอบเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะคะโดยภายในงานค่ะได้รวบรวมกิจกรรมสำคัญจำนวน12กิจกรรมหลักด้วยกันนะคะซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งกิจกรรมด้านศาสนาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่นะคะรวมไปถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่าด้วยซึ่งกิจกรรมทางศาสนาค่ะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระ พระราชกุศลพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจากวัดริมคลอง20วัดด้วยกันนะคะการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานและการร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองตลอดไปจนพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติและรวมไปถึงประชาชนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมปลูกต้นไม้นะคะจำนวน 7,575 ต้นด้วยกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดจุดบริการประชาชนด้วยค่ะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ก็จะได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนนะคะผ่านกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็คลองหลอดนะคะพร้อมกับชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตกว่า75ผลงานด้วยกันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการพัฒนาภูมิพัฒน์คลองหลอดเพื่อสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของทางเกาะรัตนโกสินทร์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่นการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและศิลปินชั้นนำนะคะตลอดไปจนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็แสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยและร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สมกับเป็นโอกาสอันมหามงคลของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการเชิญชวนนะคะจากทางรัฐบาลที่เชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของนายประเสริฐผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
3: ตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะ
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
7: ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ครับ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายประเสริฐนะคะที่ผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนะคะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยค่ะในการเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit บวก4นะคะที่อาคารสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเพื่อกำหนดนโยบายและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะคะซึ่งนายประเสริฐค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยนะคะให้ครอบคลุมเท่าเทียมแล้วก็ตอบสนองต่อผู้เรียนในทุกกลุ่มเลยโดยเฉพาะผู้เรียนในกลุ่มเปราะบางนะคะภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังค่ะโดยเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้ง4ด้านด้วยกันนะคะก็คือการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้ทรัพยากรเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนเปราะบางได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout ควบคู่กับการพัฒนาระบบเครดิตแบงค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นนั่นเองค่ะและ3ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุม4นะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการลดภาระงานธุรการของครูค่ะภายใต้แนวคิด All for Education นะคะเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับอนาคตนะคะอีกทั้งยังประกาศความพร้อมของไทยด้วยนะคะในการเป็นเจ้าภาพในการประชุม Global Education Meeting 2027ขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แนวคิดEducation for all and all for education นะคะเพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนะคะและการนำเสนอแนวคิด Road to ASEAN Zero Dropout 2030ค่ะเพื่อตั้งเป้าผลักดันให้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเตรียมตัวที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571พร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายใต้ปี2571นะคะซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทบทวนทางเทคนิคค่ะซึ่งก็ใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งไทยกับ OECD ค่ะโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เริ่มความร่วมมือด้านการศึกษานะคะมาตั้งแต่ปี2561โดย OECD ค่ะได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยในความร่วมมือต่างๆนะคะและยินดีที่จะสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะก็คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาของต่างชาตินะคะและเศรษฐกิจรายได้ของประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยมาตรฐานการศึกษาเข้าใกล้ระดับโลกค่ะอย่างเช่น PISA ดีขึ้นระบบราชการโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลที่มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำคณะผู้แทนไทยนะคะในการเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit บวก4นะคะที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเพื่อร่วมในการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามผลการประชุม Transforming Education Summit เมื่อปี2565นะคะและการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในช่วงเวลาที่เหลือก่อนปีค.ศ.2030นะคะรวมไปถึงการวางรากฐานสู่วาระการศึกษาโลกหลังปี2030โดยข้อเสนอแล้วก็ประเด็นสำคัญจากการประชุมนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญค่ะในการกำหนดนโยบายและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะคะซึ่งสำหรับการประชุมเต็มคณะคำผู้ฟังขาก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Sustainable Financing for Silent Education System นั่นเองค่ะก็ได้มีการหารือถึง แนวทางการสร้างระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นผ่านการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนะคะและการจัดกิจกรรม Education Solution Marketplace นะคะก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและแนวการปฏิบัติที่ดีทางด้านปฏิรูประบบการศึกษาจากประเทศแล้วก็องค์กรต่างๆนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะนายประเสริฐก็ยังได้ร่วมเสวนาด้วยนะคะร่วมกับทางรัฐมนตรีด้านการศึกษาจากสาธารณรัฐอิสลามมอติเดเนียนะคะที่สาธารณรัฐอุรุกวัยและสาธารณรัฐมาดากัสการ์เองค่ะแล้วก็เป็นผู้แทนจากองค์การยูเนสโกผู้แทนเยาวชนและผู้แทนองค์กรด้านการศึกษาในระดับโลกนะคะเพื่อการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีการครอบคลุมเท่าเทียมและการตอบสนองต่อผู้เรียนในทุกกลุ่มนะคะโดยผู้เรียนในกลุ่มเปราะบางค่ะจะนำเสนอถึงแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนะคะเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง4ด้านด้วยกันค่ะก็คือ 1. การปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้ทรัพยากรเข้าถึงผู้เรียนในกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะและ 2. นะคะก็คือการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout ควบคู่กับการพัฒนาระบบเครดิตแบงค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมนะคะและรวมไปถึงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการป้องกันการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบและสุดท้ายก็คือข้อ4นะคะคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการลดภาระงานธุรการของครูนะคะให้ครูได้มีเวลาในการมุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้และการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะโดยได้มีการแบ่งปันบทเรียนสำคัญของประเทศไทยนะคะต่อทางประชาคมโลกว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะคะในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนนะคะและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด All for Education ค่ะพร้อมกับร่วมกันนะคะในการสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับอนาคตด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้ประกาศถึงความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Education Meeting 2027ค่ะพร้อมกับเชิญชวนสมาชิกประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็ภาคีในทุกภาคส่วนเลยในการร่วมการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แนวคิด Education for All and All for Education นะคะเพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาให้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังและนำเสนอแนวคิด Road to ASEAN Zero Dropout 2030ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยก็ตั้งเป้าในการผลักดันให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคค่ะและเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571นะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญค่ะในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาของโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของการดำเนินงานนะคะตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษาก่อนปี2030ค่ะโดยข้อเสนอแล้วก็ประเด็นสำคัญจากการประชุมนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนโดยนายประเสริฐค่ะได้กล่าวย้ำนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถสร้างกำลังคนที่ทั้งมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพื่อการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมในอนาคตเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวและเดินหน้าในการขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2071นะคะหรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับ OECD นะคะโดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติก็ได้เริ่มในความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ OECD ตั้งแต่ ปี61นะคะซึ่งก็ผ่านการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาการจัดทำในระยะที่1นะคะแล้วก็ระยะที่2ด้วยและยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในคณะกรรมการ EDPC ของโครงการและก็ความร่วมมืออื่นๆของทาง OECD ด้วยนะคะมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะโดยกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนทางเทคนิคนะคะซึ่งใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วค่ะและนอกจากนี้ก็ยังหารือแผนการเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนระดับสูงของ OECD นะคะและความร่วมมือการศึกษาระหว่างไทยกับ OECD ในระยะต่อไปโดยการเข้าร่วมโครงการ Teaching and Learning International Survey ค่ะก็คือการสำรวจทักษะทางสังคมและทางอารมณ์นะคะกำหนดการเผยแพร่รายงานสำคัญได้แก่ Education and the Glance นะคะแล้วก็การประเมิน PISA ซึ่งทาง OECD ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยนะคะในความร่วมมือต่างๆและยินดีที่จะสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยเรานะคะโดยสำหรับประโยชน์ที่ไทยจะเข้ารับการเป็นสมาชิก OECD ก็ทำให้โลกได้เห็นค่ะว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานด้วยนะคะก็คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาของชาวต่างชาติค่ะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจค่ะและเศรษฐกิจดีขึ้นสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ GDP เติบโตขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันของภาคธุรกิจหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะและ3คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นมาตรฐานการศึกษาเข้าใกล้ระดับโลกอย่างเช่นผลของ PISA ดีขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะรัฐบาลและระบบราชการโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาครัฐก็จะสามารถเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบได้ส่งเสริมธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายคือการที่สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากขึ้นส่งเสริมนโยบายสีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนและใช้พลังงานสะอาดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นายประเสริฐนะคะได้ผลักดันอาเซียน Zero Drop Out สู่เวทีสากลนะคะโดยการไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นของนายสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนะคะในกรณีลักลอบทิ้งของเสียในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะเร่งประเมินผลกระทบดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยด่วนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
8: คุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยโดยมีสิ่งที่ต้องพัฒนา6ด้านดังนี้ด้านความมั่นคงเน้นการรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้านทุกระดับรวมทั้งประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลกด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเน้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรมีความพร้อมในการรับมืออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีการคมนาคมที่พาคนไทยเชื่อมไปทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิตมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือกันของครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาและสื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของทุกคน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจนโดยที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตัวเองได้ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่คนรายได้ของกลุ่มคนรวยสุดและกลุ่มคนจนสุดมีความสุขและเท่าเทียมกันด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีหัวใจสำคัญคือเติบโตสมดุลยั่งยืนเติบโตร่วมกันบนความสมดุลของเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูนั่นหมายความว่าเราจะได้สูดอากาศที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยึดความต้องการของประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วทันสมัยจากบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอร์รัปชันยังให้ความสำคัญในส่วนของการปรับกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสากลและไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ชัดเจนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยอยู่ดีมีสุขพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ภาพฝันของประเทศไทยเกิดขึ้นในอีก20ปีจึงมีแผนอื่นๆที่มาช่วยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงในระยะเร่งด่วนภายใน5ปีเรามีแผนการปฏิรูปประเทศที่มาช่วยเราปรับปรุงเรื่องต่างๆที่นำไปสู่การดำเนินงานของภาครัฐดังนี้การเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายยุติธรรมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมพลังงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการศึกษาตำรวจดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป
9: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายสุชาตินะคะที่สั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มกรณีลักลอบทิ้งของเสียในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะโดยเร่งประเมินผลกระทบดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลยค่ะซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้สั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำของเสียแล้วก็เศษวัสดุจำนวนมากนะคะไปทิ้งในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะ

พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำตัวอย่างดินแล้วก็ของเสียนะคะในการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและโลหะหนักค่ะพร้อมกับประเมินความรุนแรงของผลกระทบและแนวทางการแก้ไขนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะได้เสนอให้กับเจ้าของพื้นที่เร่งขนย้ายของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยการจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่และรายงานความคืบหน้าต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและขณะเดียวกันค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมย้ำว่าจะติดตามผลการตรวจวิเคราะห์การดำเนินคดีและการฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและป้องกันการลักลอบทิ้งของเสียซ้ำในอนาคตนั่นเองค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการทำงานนะคะร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเลยค่ะในการเร่งตรวจสอบกรณีตรวจพบการลักลอบนำของเสียและเศษวัสดุจำนวนมากนะคะที่ไปทิ้งในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะพร้อมกับกำชับค่ะให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านเลยนะคะรวมไปถึงดำเนินการดำเนินคดีกับทางผู้กระทำความผิดตามกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวนะคะซึ่งได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำเสียซึ่งจะเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งก็เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเรานะคะจึงมีความสำคัญมากเลยค่ะในการต้องที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดโปร่งใสและรวดเร็วนะคะพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13นะคะทางศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและกองตรวจมลพิษค่ะได้ร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลแม่น้ำคูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริเวณดังกล่าวพบนะคะว่ามีการนำของเสียแล้วก็เศษวัสดุหลากหลายประเภทเลยไปทิ้งแล้วก็ถมนะคะในบ่อดินเก่าซึ่งตั้งอยู่กลางพื้นที่ไร่สับปะรดนะคะโดยของเสียที่พบค่ะประกอบไปด้วยเศษพลาสติกเศษโฟมถุงมือยางใช้แล้วกระป๋องบรรจุสารทำละลายรวมไปถึงเศษไม้กระดาษเศษผ้าแล้วก็บางส่วนก็มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นของเสียนะคะจากกิจกรรมของอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าดำเนินการในการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแล้วในพื้นที่นะคะก็พบว่าค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.0 ซึ่งมีลักษณะเป็นกรดอ่อนนะคะก็อาจจะมองเห็นถึงความผิดปกติของสภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวได้เลยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังเก็บตัวอย่างน้ำตัวอย่างดินแล้วก็วัสดุของเสียบางส่วนด้วยนะคะในการส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาปริมาณโลหะหนักสารอินทรีย์ระเหยง่ายและสารปนเปื้อนอื่นๆนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยในการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหานะคะและการกำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมนั่นเองซึ่งกรมควบคุมมลพิษค่ะระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เสนอให้ทางเจ้าของที่ดินเร่งดำเนินการขนย้ายของเสียทั้งหมดออกจากพื้นที่ค่ะแล้วก็นำไปกำจัดหรือว่าบำบัดในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างของสารปนเปื้อนให้ลงสู่แหล่งผิวดินแล้วก็น้ำใต้ดินนะคะและพื้นที่เกษตรโดยรอบด้วยพร้อมกับจะทำให้มีแผนฟื้นฟูพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลแม่น้ำคูก็ได้เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะรวมไปถึงการออกคำสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าวทันทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าของเสียเข้ามาทิ้งเพิ่มเติมอีกส่วนทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็จะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตรายนะคะซึ่งหากผลการตรวจ

0: วิเคราะห์ยืนยันว่าของเสียที่พบเนี่ยเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือว่ามีสารอันตรายเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะซึ่งนายสุชาตินะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดการของเสียเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยค่ะผู้ประกอบการหรือบุคคลใดที่ลักลอบนำของเสียไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่เอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยนะคะพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งของเสียซ้ำอีกในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษยืนยันนะคะว่าจะติดตามผลในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการการดำเนินคดีและการฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะค่ะเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและย้ำนะคะว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยของชุมชนเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังนะคะเพื่อให้พื้นที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็กลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งการดำเนินงานนี้นะคะก็มองเห็นถึงความมุ่งมั่นของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการยกระดับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งในด้านการป้องกันและการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นายสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนะคะในกรณีลักลอบทิ้งของเสียพื้นที่จังหวัดระยองเร่งประเมินผลกระทบดำเนินคดีและการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังขากับประเด็นของนางสุภจีที่เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาค่า GP แพลตฟอร์มปลดล็อกภาระ SME วางรากฐานอีคอมเมิร์ซไทยสู่ความเป็นธรรมนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาค่า GP แพลตฟอร์มหรือว่าค่าธรรมเนียมที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเรียกจากผู้ขายนะคะซึ่งเป็นภาระสำคัญของผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะธุรกิจ SME และร้านค้ารายย่อยนะคะที่จะต้องแบกรับต้นทุนจากค่าคอมมิชชั่นค่าโฆษณาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดส่งผลให้ความสามารถของการแข่งขันลดลงนั่นเองค่ะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์รวมไปถึงแนวทางกำกับดูแลจากต่างประเทศนะคะเพื่อหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการพร้อมกับหารือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการการแข่งขันการค้าเพื่อการพิจารณานะคะว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางรูปแบบเนี่ยเข้าข่ายสร้างความไม่เป็นธรรมหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังผลักดันแนวคิด Open Commerce Network ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางสำหรับระบบ e-commerce ช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้บริการขนส่งและระบบชำระเงินค่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเปิดกว้างเลยเพิ่มทางเลือกลดการผูกขาดรวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยนะคะโดยในระยะสั้นค่ะรัฐบาลก็จะได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายค่ะในการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของคนไทยโดยได้รับการยกเว้นค่า GP แบบชั่วคราวนะคะพร้อมกับแจกคูปองฟรีนะคะและโค้ดส่วนลดพร้อมกับช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการยกระดับการค้าออนไลน์ของไทยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยการขับเคลื่อนของรัฐมนตรีสุภจีในครั้งนี้ค่ะไม่ได้เพียงแค่ลดค่า GP ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่เป็นความพยายามที่จะวางรากฐานใหม่ในระบบการค้าออนไลน์ ไลน์ของไทยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันได้บนกติกาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งหากแนวทางดังกล่าวค่ะสามารถผลักดันจนเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากที่จะช่วยลดต้นทุนของ SME แล้วค่ะก็ยังอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยที่สำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตเป็นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารของนางสุปจีนะคะที่ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาค่า GP แพลตฟอร์มปลดล็อกภาระ SME ค่ะวางรากฐานอีคอมเมิร์ซไทยสู่ความเป็นธรรมนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมัชชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังเอาไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex ครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
7: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้

0: และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขออภัยสำหรับการส่งไฟเสียงในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะในวันพุธนะวันพุธแล้วค่ะวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตติค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นเช้าที่สดใสค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียว2วันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะคะติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันตั้งแต่ช่วงแรกในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนกันแล้วกันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะ15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้รายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็จังหวัดสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นคือสภาพอากาศค่ะนำมาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนกันเลยอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้นะคะ0775044101และ0775111453ขอเพิ่มเติมมันเข้ามาได้เลยช่วงหน้าค่ะมาติดตามค่ะข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

าสู่ช่วงที่2ค่ะชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนอยู่กับปุ้ยนะคะเสาวดีภาวิมุตค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งไฟเสียงนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100และทางอสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ0775-04-101และ0775-11-453ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเอาล่ะมาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันนะคะชาวจังหวัดชุมพรเชิญชวนนะคะทั้งอบจ.ชุมพรแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมาร่วมเป็นพลังใจเชียร์ให้สุดเสียงค่ะเพื่อว่าให้กีฬานักกีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพรเรานะคะในการแข่งขันกีฬาค่ะโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะพบกับความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับการประชันฝีมือให้หลากหลายชนิดเลยนะคะทั้งสายบู๊สายเทคนิคแล้วก็สายเอ็กตรีมค่ะที่ขนมาให้ชมกันอย่างจุใจค่ะเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมดกว่า17ชนิดกีฬานะคะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะสนามการแข่งขันนะทั่วทั้งจังหวัดชุมพรเลยนะคะก็รองรับนะคะสำหรับนักกีฬานะคะทุกคนทุกชนิดกีฬาทั้ง17ชนิดกีฬาเลยค่ะรอติดตามชมและเชียร์กันให้ได้เลยค่ะเราจะมีงานแถลงข่าวกันค่ะสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ23กรกฎาคมค่ะที่อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึงเวลา 12:00 นนะคะสำหรับงานแถลงข่าวค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็จะมีเหตุด่วนเหตุร้ายหลายเหตุเลยทีเดียวทางศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน1669องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ขอความเข้าใจจากญาติและก็ผู้ป่วยทุกท่านนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักถนนลื่นทัศนวิสัยไม่ดีทีมกู้ชีพและกู้ภัยเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนค่ะการที่ไปถึงช้าลงเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายถึงการละเลยนะคะแต่คือการเดินทางอย่างปลอดภัยเพื่อให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินไปถึงแล้วก็สามารถพาผู้ป่วยกลับมาได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยทุกนายค่ะทุกวินาทีที่เราขับอย่างปลอดภัยคือโอกาสที่เราจะได้ช่วยชีวิตแล้วก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเช่นกันนะคะสายด่วนนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะยังไปเที่ยวงานกันได้นะสำหรับที่เกษตรนะคะงานมหกรรมวิชาการวันเกษตรตะโกครั้งที่11มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและอัตลักษณ์สินค้าเกษตรชุมพรระหว่างวันที่7ถึงวันที่18กรกฎาคมวันนี้15แล้วเนาะอีก 2-3 วันไปเที่ยวกันได้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรามีนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเป็นนิทรรศการการจัดแสดงภาพถ่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดความงดงามแล้วก็สื่อสารข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวผ่านภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงแล้วก็ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีเทศกาลเพื่อการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้โดยกองสวัสดิการสังคมค่ะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็การเรียนรู้มาตรฐาน GAP to Global นะคะเพื่อผลักดันทุเรียนชุมพรสู่ตลาดโลกพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมภาคการเกษตรและการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนนะคะยังไปเที่ยวงานได้จนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะไม่ได้มาพูดคุยกันใช่ไหมล่ะเมื่อวานนี้ปุ้ยเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรานะคะเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ที่ห้องแสดงใหญ่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองทางนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็นำ
ำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษดังกล่าวค่ะการเข้าร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งนี้เทปบันทึกภาพรายการพิเศษดังกล่าวจะนำไปออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ภาคใต้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชุมพรได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไปพร้อมกันในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะนั่นคือข่าวสารนะคะแวดวงองค์บริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะยังมีอีกหนึ่งข่าวสารค่ะเป็นการจัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนนักศึกษาการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่2ค่ะจัดเมื่อวานนี้เวลาก้านรายการที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะโดยทางท่านนพรอุสิตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้มอบหมายนายวัชรพลมีสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะเขต2เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนนักศึกษาการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่2พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีนายประวิตรฟองสุวรรณเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีจิตสำนึกกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันรักษาทำรงความเป็นไทยภายใต้การเคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าใจถึงภาพรวมและสาระสำคัญของประชาธิปไตยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชนประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนนะคะเป็นข่าวสารเมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

มาทิ้งท้ายด้วยข่าวดีๆค่ะของมวยไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะสำหรับข่าวสารนี้ค่ะเรามาชื่นชมยินดีกับมวยไทยและอาหารไทยกันเพราะว่าไปฮอตในยุโรปมากเลยทีเดียวนะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการต่อยอดสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะวันนี้นะคะ15กรกฎาคม2569นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่ามวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกทางรัฐบาลจึงเดินหน้าในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การจ้างงานพร้อมทั้งมีการรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปซึ่งก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางรัฐบาลเนี่ยมีการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันมวยไทยอาหารไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็บริการไทยแล้วก็เป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นผลเป็นรูปทำก็คือการส่งเสริมมวยไทยซึ่งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในประเทศเยอรมนีและก็สวิตเซอร์แลนด์มีผู้ร่วมกิจกรรมฝึกมวยไทยกว่า530คนแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนค่ะโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของไทยด้วยมากไปกว่านั้นค่ะรัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบนะคะ SMG ปัจจุบันเนี่ยมีค่ายมวยไทยในการรับได้การรับรองแล้ว138แห่งทั่วโลกนะคะข้อมูลนี้เนี่ยนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะขณะที่ข้อมูลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการระบุว่าปัจจุบันมียิมที่เปิดสอนมวยไทยในทวีปยุโรปประมาณ 4,000 แห่งสะท้อนความนิยมของมวยไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ก่อให้เกิดความต้องการครูมวยไทยอุปกรณ์กีฬาแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวเนื่องซึ่งก็ช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็การเดินทางมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยด้วยค่ะทั้งนี้ทางอาหารไทยก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็มีการส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพแล้วก็เป็นความแล้วก็เป็นอาหารไทยแท้ปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยนะคะไทยกว่า 1,500ร้านนะคะใน72ประเทศทั่วโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคแล้วก็ขยายตลาดให้สินค้าวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยด้วยค่ะทางนี้ทางสถาบันอาหารคาดว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทเลยค่ะโดยตลาดสหภาพยุโรปค่ะมีแนวโน้มขยายตัว 15.9%สูงเป็นอันดับ2รองจากเอเชียใต้สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดยุโรปที่มีความต้องการสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยและก็ร้านที่ได้เครื่องหมายไทยนะคะจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้แล้วก็เปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยนั่นเองขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะนำเสนอการแสดงศิลป์น่าจะศิลป์ไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกนะคะไทยแลนด์แกรนด์เฟสติวัล 2026ค่ะที่กรุงแฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างแดนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาตินะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับมวยไทยและก็อาหารไทยนั่นเองหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการอวจ.พบประชาชนในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาสุวรรณนะคะวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกฟช.เปิดเผยในการประชุมกฟช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับ

0: พลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊ม2ก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีแล้ว
0: กรมบัญชีกลางเกิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
2: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
3: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
2: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำบุคคลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
4: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.

0: บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนเรียมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
2: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
4: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากสทเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับวันนี้ก็คือผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกองกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
3: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
5: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิต สอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังผัดแรกตามกฎหมายดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
7: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชวิสาประทุมมารายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9 ขณะที่ศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ พื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR Code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022051347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
10: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
11: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเอรวันช่วยเท้ารายงาน
9: เริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้า
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
13: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
12: ข้อสดกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
9: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
14: นางสาวสิรินุจันทาภูนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลหยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตระเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
9: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
15: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
16: นายระมันคารโอราสัมมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีสินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายโฮเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ภัยประมาณ 6,462 คนทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนัก AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะรับอิสระมากขึ้น เมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
19: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
18: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกฝันทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
20: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราศัยนายสุภกิจจิตทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนต้องแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาจะแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
21: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนนึงหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมนึงอ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เรากับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
20: ๆได้บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academy ที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
18: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนารุกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัด

0: เดิมส่วนมากและอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริภัทรสอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย
7: ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนคร

0: พนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thai.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้เข้าใหม่ในวันทำการอันถึงสุขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเกินไปมีดังนี้1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วน
2: คนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประช

ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
2: ตลาดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็เพลงเปิดรายการนี้ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเวอร์ชั่นสนุกๆ นะครับของคุณศรีไพรไทยแท้นะครับกับทศพลหิมพานนะครับกับเพลงน้ำตาลาใสนะครับก็พอได้หัวเราะกันนะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วสอบถามถึงผู้ดำเนินรายการคนเก่าๆนะครับหลายคนที่เคยรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแองเจิลนะครับซึ่งน้องแองเจิลนี่ก็ได้ย้ายแล้วครับท่านผู้ฟังที่โทรมาแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับน้องแองเจิลก็ย้ายไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับน้องหงปฐมาวดีเจิมสิรินะครับไม่ได้ย้ายนะครับแต่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับมีกำหนดเวลา3เดือนด้วยกันนะครับหลังจากที่3เดือนก็จะเดินทางกลับมายังสวทนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ส่วนน้องมิ้วนะครับเสรณีนาวงศ์นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวนะครับก็งานยุ่งมากๆนะครับที่ฟังก็ไม่มีเวลาที่จะมาดำเนินรายการนะครับเพราะว่ามีทั้งข่าวที่จะต้องไปทำแล้วก็ต้องรายงานข่าวด้วยนะครับก็ยังเหลือพี่หนุ่มอยู่1คนนะครับท่านผู้ฟังที่มาดำเนินรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องหลุยกับน้องไอ้นะครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องไอ้ครับ
1: สวัสดีครับหลุยสุกวนแสงวิเชียนครับ
2: สวัสดีครับไอ้ชุเสลิมคงคาวงครับ
0: ครับน้องหลุยกับน้องไอซ์ก็จะมาในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็นำเรื่องราวข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับกับช่วงกลางๆของรายการนะครับวันนี้น้องหลุยเตรียมเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ
1: ครม.มาตรการวีซ่าฟรีครับผม
0: ครับแล้วก็ในส่วนของน้องไอซ์ล่ะครับ
2: ความคิดเห็นจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่า
0: ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของหนาฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนะครับเรื่องของน้ำท่วมที่จะมาฝากมาย้ำเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของพายุนะครับหลายลูกด้วยกันนะครับที่อาจจะส่งผลนะครับโดยทางอ้อมก็ดีนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับในส่วนของที่หลายๆจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ร่องมรสุมนะครับที่อยู่ทางฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีเรื่องของมรสุมที่จะเข้ามานะครับก็เป็นปรากฏการณ์ของทุกปีนะครับแล้วก็มาฝากเตือนมาแจ้งเตือนกันนะครับให้ระวังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของน้ำแรงนะครับที่ต้องติดตามกันตลอดนะครับเพราะว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเกิดภาวะผลชิงช่วงนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำที่จะหายไปช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการที่จะมีเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อาจจะต้องมีบ่อน้ำนะครับอาจจะห่างไกลระบบสาธารณูปโภคนะก็ต้องเตรียมนะครับเรื่องของภาชนะเก็บกักนะครับไม่ว่าโอ่งหรือว่าถังไฟเบอร์กลาสนะครับที่ต้องเตรียมเอาไว้สำรองน้ำเอาไว้ใช้ครับในกรณีที่อาจจะขาดน้ำนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนไปก่อนนะครับเพราะอาจจะมีฝนที่จะตกลงมาด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวน้องไอซ์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็หลายคนนะครับที่เป็น FC นะครับของฟุตบอลโลกนะครับหรือว่า World Cup นะครับเมื่อวานนี้ก็แข่งกันไป1คู่นี่คุณสมบัติมั่นยืนนะครับก็มารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับกับทีมฝรั่งเศสนะครับกับทีมสเปนนะครับของ2ประเทศจากฝั่งยุโรปนะครับหลายคนนี่ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครอาจจะมีเรื่องของศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็อาจจะไม่ชอบทีมฝรั่งเศสก็ได้นะครับอาจจะแอบเชียร์สเปนอยู่ในใจนะครับบางคนก็อาจจะเป็นกองแช่งของทีมฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าหลายคนก็พยายามที่จะแบ่งแยกนะครับว่าเรื่องของกีฬานะครับไม่ควรจะเกี่ยวเอาเรื่องของประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องนะครับหลายคนก็พยายามที่จะไม่อยากเชียร์นะครับกับทีมฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ล่าสุดนะครับปรากฏว่าทีมฝรั่งเศสนะครับก็ แพ้นะครับต่อทีมชาติสเปนนะครับ2-2นะครับก็จะไปยืนรอก่อนนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันนะครับกับทีมระหว่างอังกฤษนะครับกับทีมอาร์เจนตินานะครับคืนนี้15กรกฎาคมนะครับทั้ง2ทีมก็จะเจอกันนะครับเหมือนเดิมเลยครับท่านฟังครับอังกฤษกับอาร์เจนตินานี่เขาก็มีกรณีเรื่องของสงครามเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นการต่อสู้ในเรื่องของเกมกีฬานะครับเรียกว่าเป็นชัยชนะนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินานี่อาจจะต้องการก็ได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับหลังจากที่มีกรณีเรื่องของหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับกับประเทศอาร์เจนตินาได้ทำสงครามแย่งชิงกันนะครับตามสมัยก่อนก็หลายคนก็คงจะติดตามข่าวกันนะครับการแย่งชิงหมู่เกาะฟอกแลนด์หรือว่าในชื่อภาษาอาร์เจนตินานี่เรียกว่าหมู่เกาะมัสวีนัสนะครับก็คือหมู่เกาะที่อยู่พ้นทะเลนะครับอยู่ติดกับประเทศอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์นะครับหมู่เกาะนี้นะครับมาหลายทศวรรษด้วยกันนะครับโดยอาร์เจนตินานะครับระบุว่าหมู่เกาะนี้นะครับได้สืบทอดนะครับมาจากกษัตริย์สเปนนะครับในช่วงทศวรรษที่1800นะครับแต่ว่าอังกฤษนะครับก็ได้อ้างกรรมสิทธิ์นะครับเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับมาตั้งแต่ทศวรรษที่1600นะครับตอนที่กองทัพเรืออังกฤษเดินทางมาถึงครั้งแรกนะครับก็เกิดสงครามที่จะต่อสู้กันนะครับผลสุดท้ายแล้วปรากฏว่าประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับประเทศอังกฤษได้นะครับแล้วก็แพ้สงครามไปแล้วก็ปัจจุบันนี้หมู่เกาะแลนด์นะครับก็อยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นความบอบช้ำนะครับที่ฝังใจเอาไว้นะครับกับประเทศอาร์เจนตินานะครับที่จะเอาหมู่เกาะ นี้กลับมานะครับก็ทำให้มีการที่จะพยายามที่จะเจอกับประเทศอังกฤษก็พยายามที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะครับแล้วก็เป็นการที่จะต่อสู้กันในเกมกีฬานะครับดังนั้นนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับก็ต้องสู้กันด้วยนะครับในเรื่องของเกมกีฬานะครับนี่เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะกันนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับนี่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนี่น่าจะสนุกน่าจะตื่นเต้นแน่นอนครับท่านผู้ฟังนะครับคืนนี้ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ย้อนรอยไปนะครับเมื่อฟุตบอลโลกนะครับในปี1966นะครับนี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับของประเทศอังกฤษกับประเทศอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าการแข่งขันนั้นนะครับปรากฏว่ากัปตันทีมอาร์เจนตินานะครับถูกไล่ออกนะครับแต่ว่ากัปตันทีมอาร์เจนตินาก็ปฏิเสธที่จะออกจากสนามนะครับเนื่องจากว่าไม่เข้าใจคำตัดสินทางภาษาและก็ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเคเอสตันนะครับผู้รับผิดชอบการจัดการผู้ตัดสินในขณะนั้นนะครับจึงได้นำระบบนะครับใบเหลืองใบแดงมาใช้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการนำใบเหลืองใบแดงครับมาใช้นะครับในการตัดสินกีฬาฟุตบอลนะครับที่จะนำมาใช้นะครับเพื่อบอกนักกีฬาว่าคุณทำผิดกฎคุณทำผิดข้อห้ามในการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็ใบเหลืองใบแดงนี่นำมาใช้นะครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกครับที่ในปี1970นะครับที่ประเทศเม็กซิโกนะครับเพื่อกระจัดอุปสรรคทางด้านภาษาและก็ทำให้ทุกคนนะครับในสนามเข้าใจตรงกันทันทีนะครับเมื่อเห็นว่ามีการแจกใบเหลืองและก็ใบแดงนะครับก็คือการแจ้งเตือนก่อนนะอย่างในข้อเตือนนะครับส่วนใบแดงนะครับก็คือการไล่ออกจากสนามนะครับในกรณีที่ผู้เล่นฟุตบอลนะครับทำผิดกติกาอย่างร้ายแรงนะครับกรรมการก็จะให้ใบแดงนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับนี่ใบเหลืองใบแดงเกิดมานะครับเพราะว่าการแข่งขันจากทีมอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมอังกฤษกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับก็คืนนี้ติดตามเชียร์กันได้นะครับกับสองทีมนะครับระหว่างประเทศอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินานะครับนี่ท่านผู้ฟังถามมาด้วยนะครับว่าน้องกีตาร์นะครับนี่น้องกีตาร์นะครับสิทธันสุคนทัพปฏิภาณครับย้ายไปอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลายคนก็คิดถึงนะครับกับนักจัดรายการแล้วก็ดีเจรุ่นเก่าๆนะครับที่เคยจัดตลอดอ่าวไทยกันนะครับดีหนุ่มก็มานำมาบอกกันนะครับว่าแต่ละคนนี่มีเส้นทางมีการเดินทางกัน อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังช่วงแรกกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวติดตามเพลงนะครับจากท่านผู้ฟังที่ขอกันมาจากทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับฝากใจไว้ฝั่งลาวนะครับของท่านว่าราศีธนูนะครับนี่พี่หมูขอมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีฝนตกนะครับแล้วก็มีลมด้วยแต่ว่าตกไม่หมักไม่หนักนะครับตกปล่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับขอกันเข้ามานะครับเลิกเมียบอกมานะครับของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับยินดีท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมมาว่ากันที่ข่าวแรกเป็นครม.นะครับผมทบทวนมาตรการวีซ่าฟรีนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับครม.ทบทวนมาตรการวีซ่าฟรียกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอาชญากรรมและความมั่นคงครับผมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและเดินและดินแดงครับพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันครับโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซบัตมอสตาและมัลดีฟส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับให้มอริเซียและเซเชลได้รับสิทธิ์พำนักการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน15วันและกำหนดสิทธิ์การลงตรวจตานะช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรเวลใน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจาเบลารุสและเซอร์เบียยกเลิกวีซ่าออนอะไรเวลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนภายหลังทบทวนจะมีประเทศและดินแดงได้รับการตามมาตรฐานต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับครับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับยังคงพำนักได้สิทธิ์เดิมครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกเลิกระดับของ Thailand DigitalArrival Card ครับเพื่อคัดกรองประวัติและตรวจสอบการเดินทางเข้าออกครับผม
2: มาต่อกันที่ข่าวมรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยนะครับผมเตือนภัยหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักวันที่15พฤษภาคม2519กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พัดผ่านภูมิภาคส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดในภาคตะวันออกเช่นจันทบุรีตราดรวมถึงพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำครับด้านสภาพทะเลมรสุมกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งชาวเรือโปรดติดตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงคลื่นมรสุมลมแรงครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์และร่วมมือแสดงความคิดเห็นจากอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเตรียมปรับปรุงข้อมูลเชิงเขตบริเวณกองหินลิเซลิวเพื่อให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศจริงเรื่องนี้ทางอุทยานแห่งชาติชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพบว่าแผนที่แนบท้ายมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพที่เป็นจริงจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขพิกัดและรายละเอียดแนวเขตใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กองหินเลเซลิวทั้งหมดซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญทั้งในเรื่องของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรก็ตามทางกรมอุทยานขอย้ำและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่อุทยานแต่อย่างใดแต่คือการแก้ไขข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่และครอบคลุมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบังคับให้กฎหมายโดยพื้นที่เข้าร่วมอุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์จะยังคงเท่าเดิมครับคือ 141.25 ตารางกิโลเมตรหรือ 88,282 ไร่ครับสำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคุลาบุรีจังหวัดพังงาครอบคลุมเกาะสำคัญ5เกาะด้วยกันครับประกาศนี้เน้นให้ทั้งนี้ติดตามการกำหนดพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางกรมอุทยานจึงเปิดให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนร่วมได้เสียครับโดยเปิดให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมนี้ครับงั้นขอพาทุกคนไปรับฟังเพลงกันสักครู่นะครับผม

รายการตลอดข่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตะลอนอ่าวไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับพี่หนุ่มก็จะพยายามเปิดให้ท่านได้ฟังให้ครบกันทุกเพลงนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับวันนี้เยอะแยะหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับก็จะพยายามเปิดให้ได้ฟังกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องของข่าวที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะครับเรื่องของอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็โดนตำรวจทางหลวงจับนะครับในกรณีที่พกอาวุธปืนในขณะที่ราพักร้อนนะครับรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับย้ำกรณีทหารพรานถูกจับพกปืนนะครับควรสร้างแนวปฏิบัติร่วมภายใต้กฎหมายนะครับพันเอกวรวิทย์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเปิดเผยว่าจากกรณีที่กำลังพลอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาพักนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการช่วยเหลือกำลังพลตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครทหารพรานดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวและได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในรับการตรวจโดยไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนที่จัดเก็บแยกออกจากกันก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยต้นสังกัดก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและก็ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักร้อนหรือระหว่างการเดินทางกับภูมิลำเนาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติธรรมและก็หลักนิติรัฐทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและก็ขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเพราะทุกหน่วยงานต่างมีภารกิจร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของประเทศคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมนะครับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้าใจและร่วมและการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายก็จะช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความคลาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมายรักษาขวัญกำลังใจของกำลังพลและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายนะนี่ก็เป็นคำชี้แจงล่าสุดนะครับกับกรณีที่ทหารพรานถูกตำรวจทางหลวงจับในข้อหาอาวุธปืนนะครับก็ต้องหารือแล้วก็ปรึกษากันนะครับให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องเห็นใจจริงๆนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่รู้ว่าจนผู้ก่อการร้ายจะเข้ามาทำร้ายเมื่อไหร่นะครับต้องพกอาวุธประจำกายติดตัวกันตลอดเวลานะครับเมื่ออยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้หน่วยงานทั้ง2ครับก็เร่งประสานทำความเข้าใจกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้แก่กำลังผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงทิ้งท้ายกันนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับแว่นวิเศษนะครับของซุนสุชาติเทียนทองนะครับแล้วก็คนเท่าเล่าความหลังนะครับของลุงพลรอดจันทร์นะครับผู้ใหญ่ชะลอขอกันมานะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามเรยกุลพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานทั้งสองท่านนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย นอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโอ้อูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: โอกาสส

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: ยกลอยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลาลถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของอาเซียนเพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: EDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: ืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
7: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีประชุมเพื่อพิจารณาจัดแต่งร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝน แม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายบุรีรัมย์ธานีเขื่อนลำเสบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการ5แยกข่าววันนี้เรามาจะเจอกันในวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะสดจากห้องส่งของสวทรนองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งการรับฟังอยู่นะคะผ่านทางช่องทางของสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็การติดตามรับชมผ่านไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการข่าวคุณอภิสราคงมณีค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิควันนี้นะคะควบคุมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและหน่วยการผลิตโดยท่านโสพลเขี้ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ5แยกข่าวข่าวสารคัดกันมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะทั้งในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องแล้วก็ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพแต่ก่อนอื่นเรามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันก่อนนะคะก็มี2ประเด็นที่นำมาฝากด้วยกันค่ะประเด็นแรกเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จังหวัดระนองมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีทางด้านของท่านวิทรัตรามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะชื่อเต็มๆของโครงการเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะงานนี้เขาจัดขึ้น2วันวันนี้แล้วก็ยังมีพรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองนะคะท่านก็บอกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะเกิดผลสำเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานนึงเนี่ยทำอยู่คนเดียวก็แน่นอนว่าต้องมีการร่วมมือจึงเกิดคำว่าการบูรณาการร่วมกันนะคะให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะพี่ๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าพี่ๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ได้แล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆที่จะเฝ้าระวังที่จะคัดกรองแล้วก็ช่วยประสานงานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมละค่ะที่อยากให้ทุกคนได้มีทักษะได้มีความรู้แล้วก็สามารถกลับไปในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นโซ่ข้อกลางดูแลสอดส่องพื้นที่นะคะให้ปัญหาของการค้ามนุษย์เนี่ยหมดไปจากพื้นที่ให้ได้และสมมุติว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราก็ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่เป็นผลงานที่มีการขับเคลื่อนกันล่าสุดวันนี้นะคะจากปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ค่ะมาดูเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านคณาธิปสุขเจริญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็นำเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะรวมไปถึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็นำทีมโดยทางด้านของพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลด้วยนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองค่ะก็ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิงทั้ง3แห่งในพื้นที่เขตเมืองระนองนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องกวดขันเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยคือก็เป็นไปตามมาตรการเชิงรุกของทางจังหวัดระนองเองหลังจากก่อน หน้าที่จำกันได้ไหมคะที่เกิดเหตุสดๆร้อนๆไปเนาะวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะก็ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็มีการบูรณาการครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ได้พาเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไปสำรวจดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีการวางระบบมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างทั้งระบบไฟฟ้าทางหนีไฟใช้งานได้หรือเปล่าไฟสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลคือตรวจสอบทั้งหมดเลยรวมไปถึงใบอนุญาตด้วยว่าที่ขอมาเนี่ยถูกต้องกับกิจการที่คุณประกอบอยู่หรือไม่นะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระแวกนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาได้มั่นใจว่าเรื่องของการเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยคือทางจังหวัดระนองมีการตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปในพื้นที่อื่นๆด้วยเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: คุยข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะ2พื้นที่2จังหวัดเริ่มที่จังหวัดแรกกันก่อนชุมพรนะคะได้นำทีมลงแขกลงคลองแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวค่ะเขาไปกำจัดปลาหมอคางดำกันค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีการนำทีมท่านประมงจังหวัดชุมพรนะคะได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการทั้งท่านนายอำเภอนะคะผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมในการลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำค่ะแถวๆบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนานะคะที่บนด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งมันเป็นปลาที่หลายคนก็รับทราบกันดีว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศมากๆนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นข่าวใหญ่กันไปก่อนหน้านี้เริ่มซาแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการระบาดของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะพร้อมกับเชิญชวนทุกส่วนนะคะให้มาดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงค่ะที่มีการประกาศออกมานะคะในการมุ่งเน้นของการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในทุกแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดค่ะการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องและการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกมาเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์จะกลับไปทำเป็นปุ๋ยทำเป็นแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ปลาตากแดดปลาแดดเดียวคือได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็คอยสอดส่องดูแลว่ามีการแพร่ระบาดของเจ้าตัวปลาหมอของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยในพื้นที่ไหนอีกหรือไม่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็ยังคงเดินหน้าในการป้องกันแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากที่ชุมพรนะคะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ต One Health นะคะในการบูรณาการการทำงานกับหลายๆภาคส่วนค่ะเสริมสร้างระบบในการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันภัยสุขภาพที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเมืองอื่นๆก็จะต้องมีการนำวิธีการเหล่านี้นำกระบวนการนี้กลไกนี้ไปปรับใช้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูกลไกของเขากันค่ะเรื่องนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ค่ะเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายค่ะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ปลอดภัยแบบยั่งยืนจะทำยังไงมาดูกลไกของเขากันค่ะกลไกครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมกับหลายภาคส่วนอย่างที่เราบอกนะคะแล้วเขาก็มีการนำส่วนที่เกี่ยวข้องที่เสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยมานั่งพูดคุยกันมานั่งหารือกันค่ะพอมีการนั่งหารือกันแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเขาใช้กลไกนั่นก็คือ One Health นั่นคือในการทำงานของทุกภาคส่วนแบบเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคือปกติแล้วเนี่ยพอมีเกี่ยวกับโรคภัยพิบัติต่างๆหรือภัยของสุขภาพคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบทบาทการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงหน่วยไหนต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีกลไกของ One Health ขึ้นมาเขาก็จะมาทำงานร่วมกันเขารู้ว่าหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยมีหน่วยไหนบ้างเพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะพอประชุมเสร็จแล้วตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเขาก็จะมีการประสานงานกันแล้วก็ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกันบ้างซึ่งโรคระบาดเนี่ยเราไม่สามารถแบบกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนะคะคือเราเห็นในหลายๆเคสที่ผ่านมาตั้งแต่โควิด-19หรือในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไวรัสฮันตาไวรัสอีโบลามันก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับหลายๆคนยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าการทำงานต่างๆนะคะก็จะต้องมีการป้องกันในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยในที่ประชุมก็มีการรายงานความคืบหน้าด้วยนะตามนโยบายของ One Health นี่แหละค่ะที่เริ่มมาจากกรมควบคุมโรคเลยนะคะเขานำเสนอแนวคิดนี้แล้วให้ทุกพื้นที่ได้ลองนำไปปรับใช้ดูภูเก็ตในฐานะที่เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาจะต้องแบบแก้ปัญหาเขาจะต้องวางระบบการแก้ไขปัญหาหากเกิดในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหลายๆจังหวัดอีกหลายๆชุมชนอีกหลายๆอำเภอเนี่ยจะนำแนวคิด One Health เนี่ยไปปรับใช้ในพื้นที่แล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยหลายคนรออยู่ว่ากลโกงที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรใกล้ตัวกับเรามากหรือเปล่าพักกันสักแป๊บนึงค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาตามกันต่อนะคะช่วงนี้รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรานำมิจฉาชีพอะไรมาเผยกลโกงให้คุณได้รู้จักกันค่ะกลโกงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่กลโกงใหม่เลยนะคะเป็นกลโกงเก่าๆรูปแบบเก่าๆแต่มาดูกันว่าทำไมคนยังตกเป็นเหยื่อกลโกงเก่าๆแบบนี้อยู่ค่ะกลโกงนี้เรียกว่าโรแมนต์สแกมนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการพัฒนาโดยการใช้ตัว AI มาทำเป็นดัดแปลงเป็นหน้าคนนั้นคนนี้เพื่อสร้างความน่านับถือสร้างความดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นจนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการปลอมเป็นมกุฎราชกุมารแห่งดูไบไปหลอกเงินแม่บ้านสาวจนตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสักวันที่6กรกฎาคมหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสื่อต่างประเทศรายงานออกมานะคะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้ AI ในการปลอมแปลงเป็นเจ้าชายดูไบค่ะในการใช้แบบ deepfake อย่างเช่นแบบการปลอมแปลงหน้าให้เป็นเจ้าชายแห่งดูไบการปลอมแปลงเสียงในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในการใช้หลอก วงไปพูดคุยกับหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งเธอชื่อว่ามาเรียค่ะมาเรียเนี่ยเธอมีอาชีพเป็นแม่บ้านเธอเนี่ยโดนหลอกในลักษณะแบบนี้ในเคสนี้นะคะจนทำให้เธอต้องสูญเสียเงินเก็บหลายบาทเลยค่ะจนเธอบอกว่าเธอเนี่ยเจ็บตัวมากๆสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ส่งข้อความมานะคะมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันหลายสัปดาห์มากผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเธอเนี่ยได้พบกับรักแท้กับมกุฎราชกุมารแห่งดูไบแล้วนะคะคิดว่าโอ้โหแบบสวรรค์เข้าข้างฉันมากๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเธอกลับตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะมาเรียเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมิจฉาชีพทำท่าทีในการส่งข้อความหาเธอค่ะแม้กระทั่งตอนที่เธอนอนหลับอยู่ซึ่งเธอก็เปิดใจแล้วก็ดันหลงรักไปซะด้วยนะคะเธอก็มีการเปิดภาพวิดีโอให้ทีมข่าวดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคือมีการวิดีโอคอลคุยกันลักษณะของผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเหมือนมากๆคล้ายมากกับเจ้าชายตัวจริงอะค่ะทั้งริมฝีปากการขยับจังหวะการพูดต่างๆนานาคือเป๊ะมากๆเลยค่ะรวมถึงคำพูดของเขาเนี่ยก็อ่อนหวานจนทำให้เธอเนี่ยหลงเชื่อแต่สุดท้ายค่ะเธอกลับจับผิดและจับพิรุธได้ว่าทำไมเนี่ยมีการหลอกให้เธอโอนเงินไปหลายๆครั้งจนเธอเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยแล้วเธอเนี่ยไม่ได้เจอตัวสักทีเธอก็เริ่มเอะใจแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลดูชัดๆว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook นี้เนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันผิดแปลกผิดปลอมยังไงนะคะจนเธอไปรู้ความจริงว่าบัญชีนี้เนี่ยมีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลอกเอาเงินจากเธอไปหลายบาทเลยทีเดียวค่ะเธอจึงตัดสินใจติดต่อกลับไปนะคะตอนนั้นเธอบอกว่าโมโหมากที่โดนกระทำแบบนี้ค่ะเธอก็เลยด่าไปเจ็บๆแสบๆแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ากลลวงนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันให้ดีๆอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะกลโกงรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ข่าวสารแน่นแต่ว่าเราก็หยิบยกมาฝากให้ครบๆทุกข่าวหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงท้ายของรายการค่ะก็พรุ่งนี้นะคะกลับมาจะเจอกับรายการให้แยกข่าวได้กับงานสวทภูเก็ตที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและในช่วงเวลาถัดไปนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอยู่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้ผลิตรายการโดยสวทสระแก้วสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ขอน้อมนำเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาบอกเล่าสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการในวันนี้เป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงพระเมตตาและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับแผ่นดินสักแก้วสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงไปพร้อมกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เรื่องราวบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีคุณค่าและควรได้รับการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างจังหวัดสักแก้วคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้เราจะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของพลเอกปิยะพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ตำแหน่งที่ทำงานสืบสารเส้นทางเสด็จในเวลานั้นนายทหารผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จหนังสือที่จะบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดสักแก้วอย่างครบถ้วน
2: ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วท่านผู้อำนวยการได้กรุณาให้เกียรติมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เล่าในเหตุการณ์ช่วงที่ยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งว่าในสมัยหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือท่านสานิทนาคสุขศรีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ในราวปีพุทธศักราช2556 5758โดยประมาณนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าในปีสำคัญสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวนหลายครั้งมากเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและด้วยที่ตัวท่านผู้ว่าราชการสานิทเนี่ยท่านเป็นพ่อเมืองท่านก็อยากจะติดตามเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จครั้งต่างๆท่านก็ให้ผมเป็นเหมือนทีมงานฝ่ายทหารที่สำรวจจัดทำข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทรงเสด็จซึ่งก็เรียบเรียงการเสด็จแต่ละครั้งประมาณ 14-15 ครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ตามพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยปัญหาก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพป่ามีการบุกรุกแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของดินในการที่จะทำเกษตรก็ประสบปัญหาท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาอนุรักษ์เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นต้นทุนเริ่มแรกสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พอมีน้ำก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเช่นงานด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่คนสัตว์ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของป่าด้วย ทั้งน้ำและป่าและคนเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญนำมาสู่การเสด็จในครั้งต่างๆตามลำดับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานนะครับท่านก็จะเสด็จมาพระราชทานกระแสพระราชดำริให้ข้อคิดหน่วยงานส่วนราชการไปดำเนินการเสร็จแล้วก็ทรงมาติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพราะฉะนั้นจะมีการเสด็จหลายครั้งตัวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คืออ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีกว่าจะสำเร็จลุล่วงนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็นเกือบหลายหมื่นไร่ที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการให้หน่วยงานราชการไปพิจารณาที่จะจัดตั้งเป็นเหมือนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่กระจัดกระจายกันจัดสรรที่ทำกินในรูปแบบของสปก.นะครับคือทุกคนก็มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีความมั่นใจแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ต้องใช้เวลานะครับท่านก็ทรงวางรากฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้หลักของการทำให้สร้างความรู้ให้เขายืนได้ด้วยตนเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริตอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการโดยมีหน่วยงานก็คือสำนักงานกปร.นะครับคณะกรรมการประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้กำกับดูแลติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
3: ทั้งที่ในหลวงรอ9เสด็จเนี่ยพระชินีพระพันปีหลวงก็เสด็จ
2: ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินด้วยท่านก็จะทรงเห็นว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นอาจจะเรามองว่าอาจจะเน้นไปทางพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือกำลังหลักสำคัญเวลาเขาต้องไปทำไร่ทำนาเข้าป่าหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเนี่ยพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีท่านก็ทรงมองว่าแล้วแม่บ้านล่ะแม่บ้านก็คืออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรเก็บหอมรอมริบเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ทรงมองว่าถ้าในเวลาที่เขามีเวลาว่างเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าทำงานที่เป็นหัตถกรรมนะครับเย็บถักร้อยสารตะกร้าสารกระเป๋าหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็จะด้วยช่วยกันดูแลครอบครัวบุตรหลานด้วยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านก็พัฒนาไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการติดตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในแต่ละครั้งที่ได้เสด็จมาแล้วผลของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานฝีมือของกลุ่มก็จัดตั้งเป็นลักษณะกลุ่มแม่บ้านศิลปาชีพเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อท่านเสด็จทรงงานท่านก็จะติดตาม แล้วก็บางครั้งมีผลงานมีสินค้าท่านก็ทรงรับซื้อช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาเหล่านี้มีรายได้มีทุนที่จะไปดำเนินการต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านทรงพระทานไว้เนี่ยยังอยู่มีหน่วยงานต่างๆที่ยังสานต่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่พระราชปณิธานท่านได้ทรงพระทานเอาไว้นะครับ
3: ตอนที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าในตอนนั้นคือท่านผู้ว่า
2: สานิษฐ์นาคสุดศรี
3: ท่านได้ปรารภกับท่านว่าให้ช่วยรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆบรรจุในหนังสือตอนนั้นที่ท่านทำเป็นยังไงลองเล่า
2: คือเราก็รวบรวมว่าการเสด็จครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมาทรงงานอะไรท่านก็ทรงมาดูพื้นที่ที่ท่านก็มองว่าอยากจะทำแหล่งน้ำนะครับเหมือนทรงเสด็จในพื้นที่ตามแผนที่ที่พระองค์ทรงจะถืออยู่ในพระหัตถ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ถวายข้อมูลพระองค์ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ต้องมาทูลท่านว่าพื้นที่ตรงนี้สภาพเป็นแบบนี้ท่านก็เสด็จทรงดูพื้นที่จริงๆด้วยพระองค์เองประกอบแผนที่ประกอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเวลาทรงมีพระราชกระแสดำรัสให้ไปดำเนินการแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะทรงติดตามแล้วก็มาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมาดูว่าความคืบหน้าที่ให้ไปเตรียมพื้นที่เตรียมคนมีความคืบหน้าอย่างไรเกิดผลอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เสด็จมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีการพัฒนาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตามลำดับเพราะฉะนั้นเส้นทางเสด็จของพระองค์ที่เราพูดเฉพาะเนี่ยแม้ว่าจะชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาตามพระราชดำริปราจีนบุรีสระแก้วก็ตามแต่ว่าเฉพาะที่ผมรวบรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแต่เดิมเมื่อจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันก็คือเฉพาะจังหวัดปราจีนแต่พอแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536แล้วเนี่ยจังหวัดสระแก้วมี9อำเภอเนี่ยผมก็รวบรวมเฉพาะจังหวัดสระแก้วเพราะว่าเราเป็นคณะนายทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาที่ดินจังหวัดก็จะมีสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าคือมีประชาชนเนี่ยถวายทูลเกล้าถวายที่ดินให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวพระราชดำรัสให้พัฒนาที่ดินเนี่ยเอาที่ดินผืนเนี่ยไปพัฒนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายๆชนิดแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์ทดลองเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกมีไผ่มีลิ้นจี่มีมะขามมีกระท้อนมีเงาะมีผลไม้หลากหลายในพื้นที่ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายที่ดินอันนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ควบคุม

0: สปกได้ทำอะไรที่เป็นการสนองพระราชโอบายอันนั้นไว้บ้างนะครับจะมีหน่วยงานนับ10หน่วยงานชนประธานจังหวัดก็จะรับสนองพระราชโอบายในเรื่องของการจัดทำแหล่งน้ำขนาดต่างๆทำฝายต้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำไหลทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับน้ำก็เป็นงานของชนประธานหรือแม้กระทั่งทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทหรือแขวงการทางการจะตัดถนนตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะส่งผลกระทบกับใครอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็ไปสืบค้นตรงนั้นว่าช่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยท่านรับสั่งกับงานไว้กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็เป็นครั้งที่1เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านเสด็จเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดไปทางที่ราบเชิงเขาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นสภาพเป็นป่านะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเราพอเราสืบค้นเราก็ไปที่หน่วยงานนั้นๆบันทึกของหน่วยงานว่าในการรับเสด็จแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีงานที่มีความคืบหน้าอะไรก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นห่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามเหมือนเราติดตามการเสด็จของแต่ละพระองค์แล้วเราก็อินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าท่านรับสั่งเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ติดขัดอะไรเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเราก็รู้สึกว่าท่านได้ทรงตากตำพระวรกายในการที่จะเสด็จพระดำเนินในแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงงานตลอดเวลาติดตามงานตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูถึงการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระดำเนินในทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนทรงงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์หรือว่างานศิลปาชีพงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันยังคงอยู่ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดมาจนถึงในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับดังนั้นงานของสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้ทรงรวมกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปาชีพนะครับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มอนุรักษ์นกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านก็ทรงงานสอดคล้องกันสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักและสำคัญและยังมั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยมีหน่วยงานส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการติดตามแล้วก็พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพถ่ายทุกภาพไม่ใช่เพียงบันทึกของวันเวลาแต่เป็นหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสักแก้วทุกย่างพระบาทได้สร้างความหวังก่อให้เกิดการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมรับฟังความประทับใจจากพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นายทหารผู้ทุ่มเทรวบรวมภาพเอกสารและข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ นำมาจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จซึ่งจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากภาพในวันวานสู่ความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้ถวายงานและอยู่ในเหตุการณ์เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านพร้อมกันค่ะ
0: อันนี้เป็นรูปของการประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้เป็นการสถาปนาตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์นิราชสมบัตินะครับเมื่อ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับ หลังจากนั้น

0: เราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินในการทรงงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ตลอดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็งานที่พระองค์ทรงได้พระทานเอาไว้เนี่ยก็จะสนับสนุนสอดคล้องงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรนะครับในแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละรูปแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโดยเสด็จตลอดทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึงการครองราชของในหลวง70ปีนะครับจะทรงงานควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีภาพของการทรงงานแล้วก็จะมีข้อมูลของการทรงงานนะครับงานศิลปาชีพงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานอนุรักษ์พันสัตว์อนุรักษ์เต่าอนุรักษ์นกนะครับงานช่างสิบหมู่นะครับท่านก็ให้เด็กยากจนในที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเอาไปศึกษาเรียนรู้สร้างการมีความรู้นะครับมีรายละเอียดเป็นสร้างเด็กขึ้นมาสร้างเยาวชนให้ทำงานสืบสานงานโครงการของโครงการช่างสิบหมู่ครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยนะครับท่านก็เสด็จดำเนินทรงเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับภาคใต้ก็มีงานที่เรารู้จักกันดีเช่นการสารย่าลิเภานะครับอันนี้วันที่15ธันวาคม2542นะครับเมื่อ27ปีล่วงมาแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนะครับตามพระราชดำริทรงเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนานะครับหน่วยทหารพัฒนานี้ก็อยู่ที่ท่ากระบากนะครับตำบลท่าแยกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วนะครับทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตนะครับทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ทรงหว่านข้าวในแปลงสาธิตแล้วก็เสด็จไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบากนะครับเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นนกหายากนกเงือกนกชนิดต่างๆนะครับสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับเปิดสากลนิคมคลองทรายคลองคันโทสากลต่างๆเหล่านี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนมีการพัฒนาพี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์ร่วมท่านจะทรงส่งเสริมระบบสากลนะครับแล้วก็เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับในทุกครั้งก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ้าอนามัยของพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ห่างไกลจากสถานีอนามัยห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ทรงรับหลายคนที่เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์นะครับทรงรับเด็กยากจนไว้ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนไปจนถึงระดับปริญญาแล้วเด็กต่างๆเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ก็กลับมาดูแลจังหวัดดูแลอำเภอดูแลบ้านเกิดของตนเองครับจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พัฒนาไปปรับเปลี่ยนไปเช่นโรงสีข้าวตามพระราชดำริธนาคารข้าวก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับรูปแบบของสากลต่างๆนะครับธนาคารโคกระบือสากลโคนมก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะครับการจัดสรรพื้นที่การเกษตรการรวบรวมพี่น้องประชาชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดสรรพื้นที่ทำกินนะครับก็พัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งผมก็ได้รับทราบว่ามีลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนจบระดับปริญญาก็กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่า คนในพื้นที่เองเกิดเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่หรือเปล่ากลับมารับใช้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองครับอันนี้ก็คือการทรงงานของพระองค์เรื่องหมอนไหมเรื่องผ้าไหมเรื่องแม้กระทั่งโครงการอนุรักษ์เลี้ยงเพาะเลี้ยงแมงทับนะครับซึ่งมาใช้ในงานศิลปาชีพนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ติดตามว่าที่สระแก้วท่านก็ทรงมีศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงทับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับเป็นคู่มือของการพัฒนานะครับ
1: ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพลเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นายทหารผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความทรงจำและแบ่งปันข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสระแก้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในนามของรายการขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมและนายวรรลบเขียวพึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ ทางนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@mdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต๊อกและพยุงราคาเกษตรกร
9: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดดูชัยร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ดีครับการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั่นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเป็นที่ที่สู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
3: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
2: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
3: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
3: โอ้ยเกือบแล้ว
2: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
4: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ริมสร้างเมืองน่าอยู่คู่สังคมที่ยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

Medco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยอสมเล็ก

้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของฝันที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับฝันยิ่งล้ำค่าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสมมีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041010 0775111453โดยเครือข่ายภาคประชาชนค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 18:30 ถึง 19:00 นะคะรายการอสมมีเรื่องเล่าเป็นการนำข่าวและสาระต่างๆภายในชุมชนมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะทีมงานของอสมมีเรื่องเล่าก็มีคุณบุญผ่องระองวันคุณยุพินภัทรเวชและดิฉันมยุรีสุขเกษมอสมเล็กค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสมมีเรื่องเล่าเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กอสมเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังให้ร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติ5ปอบวก1ขอเลข1ปอเปิดนะคะเพื่อขจัดโรคร้ายให้ห่างไกลไปจากบ้านเราค่ะปอที่1คือปอปิดปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ปอที่2คือปอปล่อยปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะปอที่3คือปอเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันเพื่อขจัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงรายนะคะแล้วก็ปอที่5คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดน่าอยู่น่ามองค่ะแล้วก็ปอที่ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งขอคือขอขัดร้างภาชนะที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปอคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่แอบอาศัยอยู่ภายในบ้านเราค่ะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดความเคยชินค่ะค่าได้ตายยากนะคะสำหรับยุงลายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคำว่าน่าอายตายเพราะยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราค่ะเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบวก1ขอเลข1ปอเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะโรคที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนนะคะก็1คือโรคไข้หวัดใจแล้วก็โรคไข้หวัดนะคะโรคที่2คือโรคมือเท้าปากโรคฉี่หนูโรค RSV โรคปอดบวมโรคไวรัสอักเสบจากเชื้อ A นะคะแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ JB แล้วก็อหิวาตกโรคแล้วก็โรคไข้มาลาเรียแล้วก็โรคไข้ดินแล้วก็โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดนี้ถามว่าเป็นกันประจำไม่เป็นนะคะแม้แต่กระทั่งหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเราจะพออากาศเป็นเมื่อไหร่เราก็จะเป็นกันทุกครั้งนะคะแต่โรคที่เราต้องเฝ้าระวังกันมากที่สุดนะคะคือ1โรคไข้เลือดออกค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคฉี่หนูโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดใหญ่โรคท้องร่วงนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะทีนี้อสมเล็กก็จะมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าในช่วงหน้าฝนนี่เราต้องดูแลลูกน้อยของเราอย่างไรนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะโรคที่เราพบบ่อยที่สุดในช่วงหน้าฝนที่ลูกน้อยของเราเป็นนะคะเด็กเล็กเป็นกันส่วนมากนะคะคือโรคไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังอาการคือมีไข้สูงนะคะหนาวสั่นแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเจ็บคอมีน้ำมูกคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียในบางรายนะคะคุณผู้ชมทีนี้วิธีป้องกันนะคะเราต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ต้องห่างไกลจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดหรือโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังทีนี้โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกที่เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าบ้านเรานี้จะต้องพูดว่าฝน8แดด4แล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราช่วงนี้ฝนเราจะตกปลายแม้กระทั่งหน้าร้อนก็ตกหน้าหนาวก็ตกนะคะเลยเราจะถือว่าตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพราะว่ายุงแม้แต่น้ำขังเพียงนิดเดียวมันก็จะแอบวางไข่ทันทีนะคะคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกเนี่ยอาการก็จะมีไข้สูงนะคะเฉียบพลันประมาณ 39-40 องศานะคะแล้วก็ต่อจากนั้นภายใน 2-7 วันก็จะเริ่มมีอาการนะคะคือเราเริ่มจะปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เบื่ออาหารจะมีจุดแดงตามผิวหนังนะคะมีเลือดออกตามไรฟันแล้วก็จะมีการเจ็บชายโครงด้านขวานะคะนี่คือโรคของไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้โรคที่เราต้องระวังกันอีกในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็คือโรคมือเท้าปากพอเปิดเทอมครั้งใดโรคระบาดที่จะมากับหนูน้อยของเราก็คือโรคมือเท้าปากนะคะโรคมือเท้าปากนี่การก็จะมีไข้ 2-3 วันนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีอาการเจ็บแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทีนี้ปัญหาคือ1ในช่องปากละค่ะนะเด็กจะเริ่มเจ็บภายในช่องปากนะคะจะมีลิ้นนี่จะเป็นจุดแดงๆเล็กๆนะคะก็ทำแล้วก็กระตามกระพุ้งแก้มซึ่งตรงจุดนั้นเองจะทำให้เด็กไม่สามารถที่จะกินอะไรได้นะคะแล้วก็มีผื่นแดงหรือตุ่มน้ำใสๆขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็วิธีป้องกันคือ1ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆนะคะแล้วก็แยกผู้ป่วยออกจากเด็กทั่วไปเลยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้โรคตาแดง โรคตาแดงที่เราต้องระวังในช่วงหน้าฝนก็คือหนึ่งเวลาเราตากฝนแล้วก็ละอองฝนเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้าตาเราซึ่งตรงจุดนั้นเองที่ว่าในน้ำที่ไหลเข้ามานี่เราจะมีเชื้อนะคะพอเข้าตาก็จะทำให้เราเกิดระคายเคืองตานะคะน้ำตาก็จะไหลตาก็จะมีสีแดงเรื่อยๆคือสีออกชมพูชมพูนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มรู้สึกจะปวดแล้วก็คันนะคะวิธีป้องกันคือล้างตาให้สะอาดนะคะด้วยน้ำสะอาดทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาเราน้ำฝนเข้าตาหรือว่าไม่ว่าอะไรเข้าตานะคะก็ล้างเลยนะคะแล้วก็ดีเกลี้ยงการใช้มือขยี้ตานะคะเพราะไม่นั้นจะทำให้แล้วก็ผ้าที่เช็ดเนี่ยควรจะเป็นผ้าที่นิ่มนะคะไม่ใช่ผ้าที่แข็งเช็ดจะทำให้ตานี่อักเสบอีกด้วยนะคะแล้วก็โรคต่อมาคือโรคติดต่อทางเดินอาหารโรคนี้เกิดจากการที่เราทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนนะคะแล้วก็จะทำให้เรานี่เกิดอาการท้องเสียนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาหารที่ค้างคืนที่เราดมดูแล้วว่ามันไม่มีกินแล้วก็รสไม่เปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าเชื้อแบคทีเรียมันอยู่ในอาหารนั้นก็ทำให้เราท้องเสียได้เช่นกันนะคะวิธีป้องกันคือเราต้องล้างมือนะคะให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากที่ว่าเราออกไปจากห้องน้ำทีนี้โรค RSV ครั้งแรกในสมัยก่อนๆเราก็จะไม่รู้จักโรคนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะพบว่าเด็กเป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นโรค RSV นะคะคุณว่าโรค RSV เนี่ยมันจะเป็นการติดต่อระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อาการก็คือจะหลังจากที่เราได้รับเชื้อประมาณ 4-6 วันนี่เราจะเริ่มมีอาการคือมีไข้มีไอมีน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็หากว่าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะรุนแรงก็ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งโรคนี้ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะคะเพราะเด็กเล็กเนี่ยเราจะไม่มีอาการที่ว่าเขาจะบ่งบอกกับเราต้องสังเกตนะคะว่าอาการของเด็กเล็กเนี่ยมันเปลี่ยนไปมีไข้และทำไมถึงไข้ไม่ลดนะคะสิ่งที่ดีสุดอสมเล็กแนะนำเลยนะคะว่าควรพาไปพบแพทย์นะคะและทีนี้โรคที่ว่าโรคไข้หวัดเนี่ยเป็นเองหายเองนะคุณผู้ฟังไม่ต้องกระชุ่นวุ่นวายจ้ะใช้ภาษาชาวบ้านนะคะว่าไม่ต้องกระชุ่มกระชวยเวลาเด็กเล็กเป็นไข้หวัดเราก็จะให้เด็กเล็กนี่ทานน้ำอุ่นให้มากๆนะคะแล้วก็ทานยาลดไข้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ตัวของเด็กนี่อุ่นตลอดเวลาสาเหตุก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศวิธีป้องกันก็คือ1ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากป่วยให้หยุดอยู่กับบ้านทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือโรคที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนสำหรับเด็กเล็กแม้กระทั่งตัวเองเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเรามัวแต่ดูแลเด็กเล็กตัวเราเองเราก็ต้องดูแลนะคะอย่างเช่นไข้เลือดออกโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจของเราคือโรคปอดนะคะเราก็ต้องระวังนะคะที่ถึงเวลาหน้าฝนแม่ต้องรู้เลยว่าลูกเราต้องการสารอะไรในสารอาหารอะไรในช่วงหน้าฝนบ้างนะคะเพราะอย่าลืมว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยบางครั้งนะคะเด็กๆก็จะไม่ทานอะไรก็จะชอบนอนมากกว่าเพราะอากาศมันเย็นสบายนะคะแต่ทีนี้สารอาหารในช่วงหน้าฝนที่เด็กเล็กต้องการก็คือ1วิตามินซีนะคะเพราะวิตามินซีนี้ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะคะแล้วก็สำคัญในการที่ว่าช่วงอากาศเปลี่ยนนี่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะวิตามินซีเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเด็กเนี่ยเกิดการปรับตัวนะคะทีนี้สังกะสีก็อยู่ในสารอาหารเช่นกันนะคะสำคัญต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะที่อยู่คือเด็กเล็กที่อยู่ประมาณอายุตั้งแต่2-5 ปีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเด็กเล็กช่วงนี้ที่ต้องการวิตามินซีมากเพราะหนึ่งบางครั้งนะคะเขาจะทานอาหารไม่เหมือนเราเขาทานอาหารไม่ครบนะคะเราเลยต้องบำรุงเขามากหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการสังกะสีนี่ช่วยให้การทำงานของร่างกายนี่สมบูรณ์ขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าวิตามินตัวต่อไปคือวิตามิน B นี่จะทำให้ช่วงของเด็กเนี่ยทานข้าวน้อยนะคะทีนี้วิตามิน B นี่จะอยู่ในส่วนมากอยู่ในข้าว

0: สม.มีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้4โรคเสี่ยงที่เราเสี่ยงในหน้าฝนกันนะคะคือ1โรคไข้หวัดต้องระวังเลยนะคะโรค4โรคนี้หน้าฝนนี่ไม่ว่าแต่เด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุต้องเฝ้าระวังคือ1โรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอาการก็มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็มีไข้นะคะโรคที่2คือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกนี้สาเหตุจากยุงเป็นพาหะของโรคนะคะโรคที่3คือโรคท้องเสียที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะก็ท้องเสียเกิดจากการรับทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนนะคะอันนี้สำคัญที่สุดคือบางทีแม้กระทั่งน้ำดื่มที่เราดูแล้วว่าสะอาดก็อาจจะมีเชื้อปนเปื้อนก็ได้นะคะแล้วก็โรคที่4คือโรคน้ำกัดเท้าอันนี้สมเล็กเป็นค่ะเพราะสมเล็กเนี่ยย่ำไปในน้ำแฉะถึงแม้ว่าจะกลับมาล้างเท้าแล้วเช็ดเท้าให้แห้งแล้วแต่อย่าลืมว่าเราย่ำเท้าไปในน้ำบ่อยๆช่วงหน้าฝนเราก็จะโดนนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือ1ล้างเท้าให้สะอาดฟอกสบู่นะคะสบู่แล้วก็ล้างหลายครั้งเช็ดเท้าแห้งแล้วก็ใช้เบนเตอร์ดิวนี่ทาเลยนะคะแต่สมัยโบราณนี่เขาจะใช้ไอ้หมากก่อนเผาเพื่อเอายางมันยางตัวนี้มันเป็นสารตัวหนึ่งที่ว่าป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่ผิวหนังแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราก็จะใช้ไอ้เบนเตอร์ดิวแทนนะคะเช็ดเท้าแห้งแล้วก็ทา

0: ก็จะรักษาฆ่าเชื้อด้วยนะคะคือ1 4โรคนี้ที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็เวลาเดินผ่าฝนต้องไม่ประมาทนะคะเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราเดินไปในกลางฝนเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเราจะวิ่งนะคะเราจะวิ่งบางครั้งเราก็ประมาทโดยการ1สิ่งสำคัญที่สุดคือ1การเลือกรองเท้าของเรานะคะรองเท้าแตะพื้นเรียบนี่อันตรายที่สุดในช่วงหน้าฝนเพราะอย่าลืมว่ามันไม่มีดอกยางสำหรับยึดพื้นนะคะเวลาเราเดินนี่อาจจะลื่นหกล้มก็ได้นะคะแล้วก็สองเดินอย่างระมัดระวังไม่ควรวิ่งบางคนเห็นฝนตกโกเปกแต่ไม่ใช่เลยนะคะหากเราวิ่งเมื่อไหร่อาจจะลื่นล้มก็ได้และอาจจะตกหลุมเพราะน้ำมันปิดหลุมเอาไว้เรามองไม่เห็นนะคะเราต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินใกล้ต้นไม้ใหญ่ใกล้เสาไฟนะคะไม่ประมาทที่สุดเพราะไม่รู้ว่ามันจะตกลงมาใส่เราเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไม่เดินลุยน้ำที่ท่วมขังเป็นอันขาดเพราะอย่ารู้ว่าน้ำที่ท่วมขังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยข้างใต้เราไม่ทราบว่าจะมี1เศษกระเบื้องหรือเปล่า2กระป๋องที่เปิดฝาเอาไว้อาจจะบาดเท้าเราก็ได้นะคะแล้วก็เศษหินบางชิ้นก็คมได้นะคะคุณฟังมันก็อาจจะบาดเท้าเราได้นะคะไม่เดินลุยน้ำท่วมขังเด็ดขาดแล้วก็น้ำท่วมขังอย่าลืมว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นนะคะอสมเล็กเนี่ยเตือนเสมอว่าเวลาเราเดินผ่านน้ำที่ท่วมขังไว้ต้องรีบกลับมาล้างเท้านะคะแล้วก็ไม่ใช้ร่มที่เป็นโลหะเพราะอย่าลืมว่าร่มเป็นโลหะนี่เป็นสื่อของเกิดการฟ้าผ่าได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือ1เมื่อร่างกายเปียกนะคะต้องรีบทำความสะอาดร่างกายของเราทันทีนะคะเช็ดตัวให้แห้งสระผมให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าน้ำฝนที่เราตากมานี่อาจจะมีเชื้อหลายชนิดนะคะเข้าตาเราเข้าปากเข้าจมูกเรานะคะแล้วก็บางทีผิวหนังของเราก็ซึมผ่านเข้าไปได้นะคะคุณผู้ฟังทีนี้โรคที่สำเร็จเคยเล่าสู่กันฟังมาแล้วคือโรคหนึ่งโรคไข้ดินนะคะช่วงนี้เราต้องระวังเพราะฝนตกปุ๊บเฉยแฉะมันดินโคลนนะคะสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะอาการก็มืดกับคนเป็นไข้หวัดนะคะให้สังเกตตัวเราเองเลยว่าตอนนี้เราเป็นอาการของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นโรคไข้ดินนะคะเพราะอาการคล้ายกันมากถ้าหากเกิดเรารู้ตัวเราเองว่าเราเดินลุยน้ำลุยโคลนลุยเข้าสวนเข้าว่าโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าบู๊ตไม่มีการป้องกันกลับมาถึงก็ไม่ได้ล้างเท้าให้สะอาดไม่ได้ล้างเนื้อตัวและมือเราที่ไปหยิบดินโคลนมาแล้วหยิบของใส่ปากโดยไม่ได้ล้างให้สะอาดอย่าลืมว่าเล็บของเรานี่เป็นตัวเก็บเชื้อโรคได้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังคือหลายโรคด้วยกันนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยแต่ต้องระวังมากที่สุดคือ1ไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่าอากาศเป็นเมื่อไหร่เราก็ป่วยทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสำหรับและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะขอบพระคุณท่านผอ.อุษณีเอกมานพนะคะผอ.สวทชุมพรนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการสมอมีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเองสู้ๆนะคะสมเด็จและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73 นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรวจกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งตัวแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non-Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
12: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปกรอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด -19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะฮะวันนี้ผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับควบคุมเสียงช่องส่งคุณสุวิทย์สมมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะคุณคุณากรสิมิทักษ์คุณอัครเดชคำพิระและเดชธรชัยโสดานะครับพุธที่15กรกฎาคม2569เจอกันทุกวันนะครับหลังข่าวภาค19นาฬิกานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีเรื่องของการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาไทยและใครติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกครับเข้มข้นทุกขณะตอนนี้เหลืออีกทีมเดียวนะใครจะเข้าไปชิงแชมป์เลิศเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นที่ฟุตบอลโลกวอลเลย์บอลก่อนดีกว่านะเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026ครั้งที่6นะฮะแข่งขันสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะในฐานะอันดับที่66ของโลกแชมป์ 4 เกมล่าสุดแชมป์รายการนี้นะครับแชมป์รายการแชมป์เก่ารายการนี้นะครับแล้วก็3สนามนะครับเจอกับเวียดนามอันดับที่62ของโลกก็ถือว่าดีกรีไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะเวียดนามกับเราเนี่ยนะสูสีกันนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับเรานะมีเพื่อนชุดแรกที่ทางด้านของโค้ชชาวเกาหลีนะนะครับอาจารย์ปาร์คแล้วกันนะนะครับก็มีทางด้านของพาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วอนุรักษ์พันรำนะฮะชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีศักดิ์ณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมนะฮะมีทางด้านของณัฐพงษ์ชาชำนาญเนี่ยจะเป็นตัวรับอิสระนะครับนี่คือเป็นของไทยที่เจอกับทางด้านของเกาหลีนะขอไปเจอเวียดนามนะครับก็ส่วนเวียดนามก็ชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยนะเล่นกับเวียดนามชนะไป3-1เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยโอ้โหจะสูสียิ่งนะคุณผู้ฟังนะครับเล่นกันถึงแต้มทราบไหมครับ 33-31 นะฮะโอ้โหคือหมายความว่าเกมรุกดีกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมเล่นกันถึงไทยเบรกอะครับปกติเกม25นะครับวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงก็เกมมัน25นะยกเว้นเกมสุดท้ายเซตสุดท้ายในเกมมัน15โอ้โหแต่ว่าแหมนะเล่นกันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะ33-31ไทยชนะไปก่อนนะครับ1-0เซตนะครับ31ครับจากนั้นมาต่อในเซตที่2ครับเซตที่2เวียดนามแก้เกมนะแก้เกมแล้วสู้ดีด้วยนะลูกตบลูกบล็อกนี่มีโอกาสนะแล้วก็สู้กับเราได้สนุกแล้วเขาแซงชนะเราไปครับ25-18ครับเราปล่อยให้เวียดนามตีเสมอ 1-1 ครับหลังจากนั้นทางด้านของอาจารย์ปาร์คนะโค้ชของเรานะโค้ชวอลเลย์บอลของเรานะก็แก้เกมนะครับเล่นลูกหนักนะเล่นลูกเล่นลูกหนักเล่นลูกบล็อกที่เหนียวเหนียวนะก็วอลเลย์บอลชายของเราแก้เกมนะครับก็เรามาชนะต่อได้นะครับในเซตที่3นะ25-19ถือว่าขาดเลยนะยี่ขาดเลยนะครับแล้วก็พอเซตที่4ครับเข้าทางไทยแหละแล้วก็ทางเวียดนามเขาผิดพลาดกันเยอะนะฮะผิดพลาดกันเยอะมีฟาวด้วยรับลูกเปิดลูกเสริมของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้นบ้างอะไรบ้างไทยก็นะตบบ้างอะไรบ้างนะเล่นหนักเล่นเบาตบแรงตบทัดบล็อกนะบีหลังไหลหลังนี่นะฮะก็ชนะไป25-16ก็ถือเป็นการแก้เกมของโค้ชปาร์คคีออนนะปาร์คคีวอนขออภัยนะปาร์คคีวอนอาจารย์ปาร์คนะปาร์คคีวอนนะเป็นเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้นะซึ่งทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอนุมัติให้มาคุมทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็นักกีฬาของเราก็ยอดเยี่ยมนะเอาชนะเวียดนามไปสุดมันเลย3-1เซตนะครับนัดต่อไปนะวอลเลย์บอลของเราก็จะไปเจอกับเวียดนามเจอกับเมียนมานะครับเมียนมานี่อันดับแรงกิ้งโลกยังไม่มีแรงกิ้งโลกนะครับส่วนแรงกิ้งสูงในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นอินโดนีเซียแหละนะอินโดนีเซียของอันดับที่44ของโลกนะครับเวียดนาม62ไทย66นะครับฟิลิปปินส์90กัมพูชา117ของโลกแล้วก็เมียนมายังไม่มีแรงกิ้งนะครับนี่ก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบแหละนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเพิ่งนัดแรกนะเพิ่งนัดแรกก็ถือว่านักกีฬาของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะเพิ่งนัดแรกนะครับจากนั้นมาดูนัดที่สองวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับเราก็จะขออภัยวอลเลย์บอลหญิงจบไปแล้วเป็นวอลเลย์บอลชาย18ปีนะครับเมื่อสักครู่ในชุดใหญ่
นะชุดใหญ่ไปแข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์แล้วต่อ 3-2 นะที่อินโดนีเซียนะส่วนวอลเลย์บอลชายอายุ18ปีนะต่ำกว่า18ปีชิงเชลเลอร์แห่งเอเชียหรือว่า AVC นะอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 12-18 กรกฎาคมนะรายการนี้เราลงแข่งขันนะครับส่วนรายการหญิงเนี่ย18ปีจะจบไปแล้วนะจีนน่ะที่ได้แชมป์อ่ะชนะเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ไทยได้ที่3ที่ชนะญี่ปุ่นนะครับคราวนี้มาดูชายบ้างชายเนี่ยไม่ได้แข่งที่ไทยนะครับนะไทยชายแข่งกันที่จีนนะครับซึ่งตัวนี้ได้8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วนะครับและ1นั้นก็มีไทยด้วยนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศของอายุ18ปีนะวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับก็มีการจับสลากไม่ใช่จับสลากดูผลการแข่งขันในแบบแต่ละสายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะมีการในรอบแรกนะครับเนี่ยก็มีในสาย A ก็มีไต้หวันจีนอินโดนีเซียฮ่องกงนะสาย B อิหร่านอินเดียฟิลิปปินส์บาเรนสาย C ก็มีปากีสถานไทยคาซัคสถานและคิกิสถานนะครับสาย C สาย D มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและออสเตรเลียแข่งขันกันไปแข่งขันกันมาจนสุดท้ายได้8ทีมสุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ปากีสถานนะครับที่1สาย Cเจอกับที่2สาย A ก็คือจีนนี่นะนะจีนเป็นที่2สาย A นะครับปากีสถานเขาเป็นที่1สาย A เขาชนะไทยด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะวันที่16นะครับแล้ว12นาฬิกาเนี่ยอิหร่านเจอเกาหลีใต้นะที่1สาย B อิหร่านอิหร่านเขาวอลเลย์บอลเขาเก่งยอมรับเลยนะวอลเลย์บอลชายอิหร่านเก่งนะเจอกับเกาหลีใต้ที่2สาย D นะครับอิหร่านเขาเป็นที่1สาย B นะครับและที่1สาย D ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเจอกับอินเดียที่2สาย B นะครับแล้วก็18นาฬิกานะครับนะไต้หวันที่1สาย A นะครับไต้หวันนะที่1สาย A มาแซงจีนได้นะเป็นที่1นะครับก็มาเจอกับไทยพรุ่งนี้18นาฬิกาในวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่า18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนทีมที่ไม่ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะจากอันดับ9ถึง16นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเจอคีร์กีสสถานซาอุดิอาระเบียเจอกับบาเรนฟิลิปปินส์เจอกับออสเตรเลียคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงเนี่ยนี่เล่าให้กับคุณผู้ฟังคือแข่งล้อกันเลยนะคู่น็อกเอาท์ในรอบ8ทีมก็แข่งอีกสนามนึงนะนะครับที่ที่คอร์ต1นะส่วนทีมอันดับเชียงอันดับ9ถึง16นะก็จะไปแข่งกันที่สนามอีกสนามหนึ่งเหมือนกันนะแข่งคู่กันนะครับก็พรุ่งนี้รอเชียร์วอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันอย่างที่ทราบก็คือ FIVB Womenวอลเลย์บอลเวิลด์คัพแล้วก็ FIVB Men Volleyball World Cup นะครับซึ่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเนี่ยจัดไปแล้วที่ไทยใช่ไหมปี2025 2027นะครับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับปี2029วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ FIVB Women Volleyball World Cup เนี่ยมาที่เอเชียครับปี2029ไม่ได้มาที่ไทยครับไปฟิลิปปินส์นี่นะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกนะครับปี2025จัดกันแล้วที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่ยุโรปนะฮะที่โปแลนด์ในปี2027แล้วก็2029ที่กาตาร์ที่เอเชียนะครับเดือนของเราเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนั่นแหละครับที่ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพยายามที่จะบอกว่านะรับปากว่านะต้องมาที่สนามประเทศไทยสัก1สนามนะสัปดาห์ไหนสัก1สนามนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็มีการชื่นชมการเข้าการที่แฟนบอลตอบรับอย่างดี FIVB ก็ชื่นชมนะในการจัดของไทยนะรอรับทราบกันนะครับจากวอลเลย์บอลนะคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลเราไปดูเรื่องของแบดมินตันนะยังไม่ไปฟุตบอลนะคุณฟังใจเย็นใจเย็นเรื่องของฟุตบอลใจเย็นนะก็ไปดูเรื่องของแบดมินตันรายการ Japan Open 2026นะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัลตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ32ล้าน3แสนบาทนะก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นรายการที่เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับ32ล้านบาทนะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของไทยลงแข่งขันนะครับ4คู่นะครับก็เริ่มต้นที่ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสาร
มือ2ของโลกนะครับลงแข่งขันในนัดแรกเจอกับมือ24ของโลกจากอินเดียก็คืออายุเชตี้นะครับก็ปรากฏว่าวิว3เกมครับก็เรียกว่าวิว3เกมก็กว่าชนะได้ก็2ต่อ1เกมนะครับ19 2021ต่อ19แล้วก็ไปแพ้23 25นะครับแล้วก็มาชนะในเกมสุดท้าย21ต่อ15ครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งนะน้องวิวกว่าชนะนักแบดมินตันจากอินเดียไปได้นะครับ2ต่อ1เกมนะฮะรอบ2ไปเจอกับคู่แข่งขันดาวรุ่งจากสิงคโปร์ครับเชียเฮงเจซันเทียนะครับมือ29จากฮ่องกงรอเชียร์กันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันคู่แรกนะครับคู่ที่2หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงก็เจอกับซิวปินเฉียนมือ12ของโลกจากไต้หวันนะครับก็หมิวในฐานะมือ8ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0เกมก็คือ21ต่อ14แล้วก็21ต่อ16นะครับหมิวพรประวีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคู่ปรับนะก็สูสีผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะอย่างคิมกาอินนะครับมือ14ของโลกจากเกาหลีนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับมือ23ของโลกเอาชนะเนสลีฮานเฮรินมืออันดับที่29ของโลกจากตุรกีนะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21ต่อ13และ21ต่อ13

ะฮะว่าผ่านหรือเปล่านะล่าสุดแพ้ไป1-2เกมนะฮะเกมแรกแพ้20-22นะครับเบญญาภากับนันทการนะฮะเกม2ชนะ21-15เกม3แพ้ไป18-21โอ้โหสูสีอ่ะนะแพ้ก็อย่างนี้นะต้องบอกว่าแพ้สูสีนะมูนากานานะแพ้สูสีกับสาวญี่ปุ่นตกรอบแรกนะครับไม่เป็นไรครับได้เชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับคนที่เหลือของเราพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเหลือเพียงแค่4คู่นะครับก็คือเดชาพลกับซับสรีบาสกับเฟมนะครับแข่งขันกันในเวลา7:00 น.นะตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องพิงค์เนี่ยพิชญ์มนนะฮะคู่2 9:30 น.นะครับแล้วต่อด้วยทางด้านของวิวกุลุตวิทิสาร10:20 น.แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวลา11:10 น.โดยประมาณนะครับทางด้านของพิชญ์มนนะขออนุญาตนะพิชญ์มนเวลา11:00 น.นะคู่9:30เนี่ยเป็นเรื่องของพลประวีนะครับนะสนุกแน่นอนนะเชียร์ไทยเลข4คู่ในดาสุเจแปนโอเพ่น2026 World Tour Super 750นะครับนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางเพจด้วยนะครับตอนนี้หน้าเพจอาจจะขึ้นหน้าข่าวอยู่นะไม่ได้ขึ้น CG หน้าผมนะเป็นหน้าขึ้นหน้าของผู้ประกาศขออภัยด้วยนะแต่ผมนั่นแหละนะเป็นผมณัฐนนท์ชุมอย่างนั้นแหละครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายและร่วมแชร์กันด้วยนะขอบคุณมากนะครับคุณสุภวรรณคุณพิสมัยคุณพี่สุจิตราคุณประพัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะให้เรื่องของนักกีฬาไทยก่อนนะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกล่ะนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนนะก็เจอกับฝรั่งเศสนะครับสเปนเจอกับรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เหมือนกันว่าจะเป็นคู่ที่ดูเดือดมากน่าแข่งขันวัดกันที่กองหน้ากองกลางที่ไหนได้สนุกอยู่ฝั่งเดียวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนคุมฝรั่งเศสได้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็ชนะไป2-0นะครับลูกแรกนั้นได้จังหวะลูกโทษนะครับทางด้านของลูกคัตจีนเนี่ยกองหลังนะครับพักบอลด้วยศีรษะและหันหลังเตะนะแต่ไม่ได้เห็นทางด้านของทางด้านของลูกาดีนนะครับนะไม่เห็นลามินยามานะเข้ามานะแย่งบอลนะจังหวะที่กำลังจะเตะนะอยู่ในเขตโทษนั่นแหละครับคือเจ้าตัวมองแต่บอลไม่ได้มองคนนะหันหลังด้วยลูกาดีนนะครับไปเตะเอาลามินยามานล้มลงไปกรรมการก็ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็มิเกลโอลาซาบันนะยิงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นสเปนก็หูคุมอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของได้บอลนะครับทางด้านของเปโดโปโตหลุดเข้าไปยิงให้ทีมชนะ 2-0 นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะพยายามที่จะตั้งโซนเกมรับนะแต่ว่าเกมพอเกมรุกนะเจอทีเด็ดของสเปนที่ไล่กันนะแล้วพอไล่ตัดบอลได้แล้วนะสเปนใช้การเจาะบอล1-2-3 1-2-3จนฝรั่งเศสนี่แหมนะกองหน้า3คนแนวรุก4คนของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้นี่นะดูทางด้านของหลายคนของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะหลายคนรวมถึงเดชองนะครับเมื่อวานนี้พยายามแก้เกมแล้วนะในการสู้กับสเปนนะครับก็แพ้นะทางด้านของสเปนเหนือกว่าจริงๆนะครับก็ชนะไปนะครับสเปนก็เป็นทีมแรกนะครับก็ชนะทางด้านของฝรั่งเศสไป2-0นะส่วนฝรั่งเศสก็ไปชิงที่3ในวันที่18 กรกฎาคมนะครับสเปนจะไปชิงกับใครอาร์เจนตินาเดิมกฤษก็แข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับกุนซือสเปนหลุยเดลาฟอนเต้นะก็ชื่นชมลูกทีมแหละนะครับเพราะว่าทำนะแนวทางของทีมยึดมั่นในแนวทางการเล่นบอลแบบนี้แหละครับต่อบอลการต่อบอลการเซตเล่นกันเป็นทีมนะครับขึ้นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็การเพรสซิ่งแทนตัวเองนะครับก็ชื่นชมนะเราทำงานอย่างหนักเรายึดมั่นในแนวทางนี้และเราก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดวันนี้เจอทีมที่ดีที่สุดของโลกฝรั่งเศสนะแต่เราก็ชนะนะครับนะฮะก็ส่วนเดเดเดชองนะครับก็ปิดฉากนะฮะ14ปีในการคุมทีมฝรั่งเศสนะครับเหลืออีกนัดหนึ่งแหละนะครับในนัดสุดท้ายในการชิงอันดับที่3นะครับเดชองเนี่ยสร้างสถิติไว้มากมายนะครับนะในการคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสถิติในการเจอกับสเปนนะฮะมักจะแพ้นะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้สเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสเยอะนะครับเคยแพ้ในรอบรองยูโร2024 1-2นะครับฝรั่งเศสนะแพ้รอบรองยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับปีที่แล้วนะครับนะแพ้จุดโทษแล้วก็แพ้สเปน0-2ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะ3ครั้งเลยนะแพ้สเปนในรอบรองนะ3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็รอเชียร์ให้กำลังใจทางด้านของเดเดเดชองนะครับสร้างสถิติไว้มากมายกับฝรั่งเศสนะครับ

0: คุมมาให้สุดนะ26นัดนะครับก็รอชิงที่3นะครับส่วนคู่รอบรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้ก็เป็นการวัดกันล่ะระหว่างอาร์เจนตินานะครับซึ่งเจอกับแชมป์เก่าเจอกับอังกฤษอดีตแชมป์โลกนานมาแล้วอังกฤษเนี่ยแชมป์โลกสมัยเดียวนะสมัยนู้นนานมาแล้วนะก็จะเจอกับอาร์เจนตินา2อออ่างจะมีออ่างเดียวอ่ะนะเข้าชิงเนี่ยจะเป็นออังกฤษหรือว่าออกอาร์เจนตินาค่ำคืนนี้ตี2นะครับที่สนาม Mercedes Benz Stadium นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนะครับอังกฤษนั้นมีทูมัสทูเคิลนะครับก็ปัญหาของอังกฤษอย่างเดียวก็คือทางด้านของแบ็คขวาแหละนะครับคอนซาโดนแบนริทเจมเจ็บบ่อยนะครับก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งแหละครับเอชลีย์คอนซ่านะอาจจะเล่นแทนนะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นจอห์นสโตนกับมาร์คเคอีละครับนะส่วนแฮนเดอร์สันเนี่ยจอร์แดนแฮนเดอร์สันเนี่ยเจ็บยาวนะครับนะเพราะว่าไปล้มนะครับแดนกลางคนสำคัญของอังกฤษนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่แครอนไรส์นะครับแครอนไรส์นะครับเอลิอตแฮนเดอร์สันบูกาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนนี่คือแนวรุกของอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางด้านของแฮร์รี่เคนซึ่งจะเป็นกับทีมกองหน้านะที่ขับเคลื่อนในแดนหน้านะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับลูกทีมของลีโอเนลสกาโลนีนะก็หัวใจของฟ้าขาวอาร์เจนตินานะก็คือเกมรุกนะเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้อย่างมุ่งมั่นมากนะครับถึงแม้ว่าเกมรับจะไม่ค่อยเท่าไหร่เสียประตูนะแล้วก็ทางด้านของเมสซี่กับดาวซันโวนะตอนนี้8ประตูถึงแม้ว่าจะเป็นดาวซันโวที่จะโทษพลาดไป2ครั้งนะแต่ก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเมสซี่นะของอาร์เจนตินาในวัย39ปีนะครับอยู่ที่อังกฤษจะจัดการเมสซี่ได้อย่างไรนะครับเมสซี่โดยมีฮูเลียนอาวาเรสนะครับอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์แอนโชฟอนันเดสนะฮะโรดิโกเดโปนะครับอเลซานโดปาเรสนี่คือเป็นนักเตะของอาร์เจนตินาที่คอยสนับสนุนเกมรุกของเลียเนลเมสซี่นะครับดูนะฮะวัดกันที่กองกลางนะกองกลางและหน้าเป้าใครคมกว่านะครับนะผู้รักษาประตูทั้ง2ทีมเนี่ยเหนียวทั้งคู่แหละจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วก็เอมิเลียโนมาร์ติเนสแต่ว่ามีลูกว่าวๆง่ายๆก็มีเหมือนกันที่หลุดง่ายๆนะครับข้ามคืนที่ตี2นะครับคู่นี้ตำนานเคยเจอกันมาสมัยหัดพระเจ้านะสมัยที่อังกฤษตกรอบเพราะว่าเดียโก้มาราโดน่าขึ้นใช้มือนะครับขึ้นโขกด้วยหัดพระเจ้าในจังหวะที่ปีเตอร์ชิลตันผู้รักษาประตูจะออกมารับนั่นคือลูกบริษัทซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าก่อนหน้านั้นมี VAR นะครับอังกฤษไม่แพ้ครับนะมาโดน่าทำประตูไม่ได้แน่นอนแต่คราวนั้นตอนนั้นไม่มี VAR นะครับทางด้านของอังกฤษก็ค้างคาใจมานานแล้วนะครับคราวนี้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะครับรอชมกันนะครับตี2ดึกหน่อยนะครับคู่นี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครจะได้ใส่เสื้อขาวใครใส่เสื้อแดงนะเพราะ2ทีมเนี่ยอังกฤษน่าจะใส่ขาวนะอาร์เจนตินาก็ฟ้าขาวเนี่ยประมาณนี้นะครับอาจจะมีทีมนึงใส่เสื้อแดงนะฮะก็รอดูนะว่าโทมัสทูเคิลนะกับทางด้านของสกาโลนีเนี่ยนะสกาโลนีเนี่ยจะวางแผนกันยังไงในค่ำคืนนี้นะครับหัวใจเกมรุกเกมรับนะครับได้ดูกันแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็ผมก็เชียร์อังกฤษจริงๆนะขออนุญาตเชียร์อังกฤษแล้วกันนะอย่าแก้อังกฤษเข้าไปหน้าคว้าแชมป์นะอาร์เจนตินาพอแล้วนะครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วค่อยว่ากันนะครับจากฟุตบอลของฟุตบอลโลกนะครับไปดูฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีก่อนบ้างนะครับกรมพลศึกษาเดลินิวครับ2026ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับวันนี้เนี่ยมี2คู่คู่เอกเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเจอกับเทพศิรินทร์คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันในฟุตบอลจตุรมิตรคราวนั้นเทพศิรินทร์ชนะกรุงเทพคริสเตียนนะครับและคราวนี้ถือว่าเป็นการโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่นะเป็นฟุตบอล18ปีก่อคือฟุตบอลจตุรมิตรก็ยิ่งใหญ่ของ3โรงของ4โรงเรียนแต่ฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีก่อก็ถ้วยใหญ่ของบรรดานักเรียนระดับถ้วยกอระดับดิวิชั่น1นะของมัธยมของไทยนะอายุ18ปีเนี่ยแหละครับโอ้โหแล้วเจอกันคราวนี้ครับกรุงเทพคริสเตียนถอนแค้นได้ฮะแล้วก็ชมโคสีม่วงกรุงเทพคริสเตียนชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากจอมพลหอมบุญมานะก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่งให้ลูกแม่รำเพยเทพศิรินทร์ตกรอบครับนะครับก็ตกรอบไปนะฮะก็ทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนนะเข้าไปเจอกับอัสสัมชัญธนบุรี นะเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับน่านะอัสสัมชัญธนบุรีเจอใครอัสสัมชัญธนบุรีชนะด้วยนะนะครับดูแวบๆว่าอัสสัมชัญธนบุรีชนะใครนะอัสสัมชัญธนบุรีแข่งขันนะฮะอีกคู่หนึ่งเอาชนะวัดสุทธิวรารามสิงสะพานปลานะครับ3-2นะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะอัสสัมชัญธนบุรีชนะชนะนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยขออภัยนะทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนชนะเทพศิริแล้ว1-0นะครับแล้วก็ไปเจอกับเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญธนบุรีนะฮะแล้วก็ฉลามชนจูเนียนะเอาชนะสิงสะพานปลา3-2นะครับนะนะแล้วก็จะไปเจอกับสวนกุหลาบในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลอายุ18ปีก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อนะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับฟุตบอลนะฮะอัสสัมชัญศรีราชานะโอ้จะเอาชนะสิงสะพานปลาวัดสุทธิวรารามนะครับ3-2อ่ะยิงกัน5-0ครับนะแล้วก็ไปเจอกับสวนกุหลาบก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะสวนกุหลาบรายการนี้นะครับสนุกนะครับรอเชียร์กันนะฮะส่วนอีกรายการนึงก็คือฟุตบอลโค้กครับนะรอบ32ทีมสุดท้ายคราวนี้โซนภาคเหนือนะครับวันนี้นะที่สนามสมกีฬาสมโพธิ700ปีนะครับชาติตรการซิตี้ชนะนวมิน FC 2-1นะครับสุโขทัย FC ชนะธรรมสาธิตยูไนเต็ด4-1นะที่สนามกีฬาสมโพธิ700ปีนะครับสนาม1แล้วก็สนามฝึกซ้อมสมโพธิ700ปี32นะครับนอกจากนั้นนะครับแพร่ FC แพ้สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตร1-4นะครับและพิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1โอ้โหนะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อนะครับสำหรับรายการนี้นะรอบ32ทีมสุดท้ายวันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับโค้กครับโซนภาคเหนือนะครับแมนยูได้ยูนิเทอร์มองเรียบร้อยแล้วนะอย่าเป็นทางการนะเมื่อวานผมบอกว่าซื้อมาแล้วแต่ด้วยค่าตัวนี่35ล้านปอนด์นะครับมีค่าฉีกสัญญาด้วยนะเซ็นสัญญากัน5ปียูนิเทอร์มองวัย29ปีนะเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับใส่เสื้อหมายเลข18ยินดีด้วยนะนะครับยินดีด้วยนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับผลฟุตบอลโลกพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาลชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติม700ถึง800ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
8: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโลซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโกโลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุทเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 23-25และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 33-31 18-25 25-19 และ 25-16 สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
13: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภานิชคาดนาครายงาน
12: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนติน่าเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
15: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัล นี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: บ่ายวันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวตนในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่มาดที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดแล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแววเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสเปะสปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เขาสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้านอยู่ในจิตใจของเด็กชายยังไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

ท่ามกลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มฉ่ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนซึ่งเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเข้าล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลุ่นกลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กลูกันลงสนาม

บค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจูงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาเสียแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูลาดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักกะลาดแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอกหญ้าแห้งและก็หลุมบ่อเป็นกับดักอยู่ทั่วไปฝีเท้าของเจ้านายก็ไม่ผิดไปจากเด็กหัดเล่นผิดกับเจ้าสองคนนั้นซึ่งมีเพียงสองเท้าอันเปลือยเปล่าแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกหลบหลีกอย่างพลิ้วไหวเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับรอยตีนมัวแล้วก็ดงหนามมายราบที่มีดาดดื่นอยู่ในสนามจนเพื่อนๆต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเล่นของสองพี่น้องไอ้หลองกับไอ้เหลิมนั้นสุดยอดในบางกระเจียวเบื่อข้าวไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันทร์ข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนและยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็ผูกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยรำคาญเปล่าๆแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนมาให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนานอ่ะก็ไอ้ร้องไอ้เลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับเข้ารอฟังอยากใครรู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไรไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องเนี่ยมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้าหงึกงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึ่งรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเล่นกันแล้วขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะ
ชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มะทุกคนประสานเสียงตอบรับได้พร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยมั้ยบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากคิดทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผลาออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันนึงที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

ขอบสนามเด็กเลี้ยงวัวสองคนกับเพื่อนอีกสองรวมกลุ่มหลบร้อนกันอยู่ตรงนั้นบางคนหย่อนก้นลงบนผิวดินแห้งแข็งขณะที่บางคนเอหลังราบกับพื้นนอนมองผืนฟ้าโปร่งใสไร้ปุยเมฆแปดเบื้องบนนกปากห่างฝูงหนึ่งร่อนวนอยู่ลิบลิ่วมองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักเนี้ยเล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นเออข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงบัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เหลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยโถเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเล่าคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งพวกเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบเนี้ยพวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะเว้ยไฟสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้อีสองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองอ่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เลิมสมใจอยากไฟสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

ตกบ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงวัวนี่พวกเองอ่ะยังไม่เปลี่ยนเสื้อกันอีกเหรอไม่เล่นหรือไงอ่ะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆ เพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องกับไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นปะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเองไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเองกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่าง

0: พอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่มก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีแกไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกๆอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้หรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเอ็งบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาการลงทุนของตัวเองย่อมมัดใจเพื่อนๆส่วนใหญ่เอาไว้ได
1: ้อ้าวใครว่าเล่นได้ทุกคนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่าย
0: กมือขึ้นคนตัวโตเริ่มพิธีกรรมบางคนยกมือขึ้นสูงท่วมหัวราวกับกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นขณะที่อีกหลายคนแนบแขนชิดลำตัวยืนนิ่งเหมือนหุ่นคนตัวโตเริ่มนับที่ตัวเองก่อนแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆพลางขานจำนวนเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันชัดเจนเมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นก็มีเสียงเฮฮาดังมาจากฝ่ายผู้ชนะคนนับคะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวาร2คนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะว้อยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอะเออวะข้าลืมไปพรานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: สำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
7: ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉะนั้นชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์โสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกลุ่มแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
9: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้เราพบกันสำหรับวันพุธค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวสาระสารพันที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะสำหรับในช่วงแรกค่ะมีเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยค่ะได้คว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub ค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism อันดับที่2ของโลกค่ะประจำปี2026จาก Travel and Tour Worldนะคะหรือว่า TTW ด้านสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตรงนี้ค่ะสะท้อนด้านความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยและก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในการจัดอันดับ Top 50 Medical Tourism Destination in the World for 2026ค่ะประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากตุรกีค่ะขณะที่อันดับที่3ได้แก่อินเดียอันดับที่4เม็กซิโกอันดับที่5เกาหลีใต้อันดับที่6มาเลเซียอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์อันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับที่10นะคะโคลอมเบียตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็น1ในประเทศชั้นนำของโลกค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งศักยภาพการความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาที่มีภาวะที่มีบุตรยากโรคมะเร็งค่ะเวชศาสตร์ป้องกันและการบริการสุขภาพองค์รวมซึ่งประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยที่เป็นชั้นสูงการบริการผู้ป่วยที่หลากหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลเมดิคอลนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะจึงทำให้ประเทศไทยค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้ทางด้านของการรายงานยังระบุด้วยค่ะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหัดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทางด้านการรักษาการพักฟื้นและการท่องเที่ยวซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าการจัดอันดับดังกล่าวนี้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยค่าราคารักษาค่าพยาบาลที่แข่งขันได้ระยะเวลาที่รอคอยที่เหมาะสมโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งค่ะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่ดีในช่วงแรกค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2
2026ด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระดีๆมานำเสนอกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมีสาระเรื่องราวกับ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในวิธีแรกค่ะตั้งสติให้ดีนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะพยายามหาทางออกที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดทิ้งสิ่งของเอาไว้อย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนนะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวของท่านด้วยอย่างที่สองค่ะปิดปากและจมูกให้ดีนะคะเพราะว่าการปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะการสูดดมควันเป็นเวลานานอาจทำให้สำลักควันจนหมดสติแล้วเสียชีวิตได้อย่างที่สามค่ะหากติดอยู่ในห้องน้ำให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูและหน้าต่างค่ะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับคนภายนอกนั้นได้รู้นะคะว่าเรานั้นอยู่ภายในห้องน้ำอย่างที่3ค่ะหากมีควันไฟให้ก้มต่ำเอาไว้คลานต่ำไปหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะที่จะปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่4ก็คือหากไฟลุกเสื้อผ้าให้หยุดนอนกับพื้นแล้วกลิ้งนะคะเพื่อที่ได้กลิ้งโดยทันทีค่ะแล้วก็ลงนอนกับพื้นกลิ้งไปทันทีเพื่อที่เรานั้นจะดับไฟที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเรานะคะอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนั่นก็คือห้ามหนีเข้าไปในจุดอับค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องเก็บของห้ามพยายามที่จะดับไฟด้วยตัวของท่านเองนะคะและห้ามใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาติดไฟได้ง่ายนะคะนี่ก็คือ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นสาระในช่วงที่2เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราปิดท้ายที่เรื่องราวดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยภายหลังในการเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมการพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการค่ะจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.พร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะจะสนับสนุนพื้นที่ในพื้นที่ของโรตัสแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะแล้วก็ให้พื้นที่จากสมาคมตลาดไทยกว่า100ตลาดนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ http://thaichwaithaifranchise.dbd.go.th ค่ะก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสาระสารพันวันนี้วันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับในวันนี้เชิญนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
8: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSW-E-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5 สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSW-E-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
9: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทางนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15 กรกฎาคม 2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6 ธันวาคม 2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20 พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind the H.M. Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Never Mind the H.M. Blues หรือเพลงดวงใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกๆที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเวียง3เพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้งสามเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

นเท่าไรน้ำใจนะเธอทำเพ้ออะไรรักเป็นยังไงอัดอันไว้ใหญ่เมื่อไรจะรู้

บายเพียงกินอยู่ไม่รู้ที่กลับจะหนีปลาเลยไปแม่เดินปีกลายทิ้งชายสายตาก็ไม่กล้ามองแม้จะไม่ลองกลับนิ่งเฉยมองจะต้องเสียใจ

เสียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

Jablko, ticha, bo ty, ty, ty, bo jak ma.

kata ยอมตะลาหมดตัวเป็นนำในตัวแม่ทิพย์

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาดด้วยจังหวะเร็วๆหรือลาตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณพี่นายจุลบุตรสปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

ทำได้ง่ายเงินรวยมาต้องได้ตัวยิ่งนักเลงทำหึดหัดหล่นปากกันให้ทำกลัวยิ่งผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องยั่วยวน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
7: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด นอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 20:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดคันไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์

พลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั้นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องในวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่10เอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบไปนั้นผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์สามเพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันครูไพบูลย์บุตรขันนี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทประครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

วยชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชน

ลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้วันนี้ก็นำเสนอธรรมะสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนทุกฝั่งก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงเนื้อหาตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใคร่ครวญก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดตรงทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเพลินอิ่มเอิบดื่มด่ำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกบ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของพระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวใ
กิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้คือมีอวิชชาซึ่งมีอุปมาในความเข้าใจผิดของเทวดาที่คิดว่าผลนุ่มๆของวัชพืชที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้มันจะไม่ได้น่าจะต้องมาเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นทำให้ต้นไม้ทั้งต้นนั้นคว่ำลงไปได้อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชูละธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ 1. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้ง
พวกอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ถอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปปลูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเต่าย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เต่าย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เต่าย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสมบัติอันนำความสุขมาให้เต่าย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเต่าย่านทรายเป็นเหตุก็นี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้น
เมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอาเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่ก่อเกลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบางกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15 วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริพาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามและถือการลงอาบน้ำวันละ3 ครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้
เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้แลเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนั้นเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุจขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขนั้นเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางคลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมะสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่มหาธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ในเขตกรุงสาวัตถีในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึ่งเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึ่งเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคถึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเป็นไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบ
เมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อดำนังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก
่อบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเขามีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนี้แล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน
และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้าง
จึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสก็มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปิสุตตลอยการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบัน
และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้าหน้าที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวาน1ภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวาน1ภาชนะที่น่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานภาชนะนี้จะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบุรุษนั้นไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มไม่ได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะนี้ที่มีสุขในปัจจุบัน

0: แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมสุดใหญ่จบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: น่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนา สลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัทช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่มั้ย
1: อ๋อถูกต้องเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็จะมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็แนวรับลมมรสุมตะวันตกพร้อมกับเตือนทางชาวเรือสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอดูในวันนี้เนี่ยทั่วไทยฝน 40% ของพื้นที่แต่จะมีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงท่านโฆษกกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกตอนเย็นฝนราชการ
1: ฝนราชการกลับมาแล้วนะคะ
0: ทำงานช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนิโยแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวนเดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้
0: น
1: ตก
0: สายไหม
1: ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนิโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตกซ้ำซากคือมีน้ำท่วมซ้ำซากและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะตอนนี้ก็ได้ระดมสภากำลังแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงบุคลากรค่ะลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีน้ำในการน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เสริมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณธีระชุนบุญสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะคะถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
0: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคโควิด-19แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
1: ้
0: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
1: โอ้ค่ะ
0: คือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22ราย
1: ค่ะ
0: แต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
1: ะ
0: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยด์โดซิสนะคะโรคเมลิออยด์ด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกๆหลานๆเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อาสาหบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหยุดยาวเลยนะคะพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เสียงดิฉันเริ่มไปนะคะขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณแม
0: ่
1: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็ท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
1: ้
0: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นน
1: ะคะ
0: มีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
1: ่
0: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1,000 กว่ารายอีกนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400รายนะคะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะเพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันทร์พรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบ แข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,814 รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
1: ค่ะ
0: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่ 9ปีที่ผ่านมาปี2560นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอัมพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นโดมินีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแก่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
0: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะกระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญแล้วครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจ5ล้านระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับ ผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแค่ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแค่นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ป้องกันการใช้สิทธิผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิโดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมัลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีข้องร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับและนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับ ซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังใช้เวทีนี้แหละครับในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันด้วยโดยมีการคัดเลือกผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์มาประดับตกแต่งพื้นที่การประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการนำเสนอสินค้า GI และอาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ดี
1: ๆ6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะเรารอตามดูข่าวดีกันนะ
0: คุ
1: ณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมุดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11:00 นค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11:00 นวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook ไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนเน่รอยัลค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเนเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพลวนะคะจริงๆบอกว่าแพลวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะ
0: คะ
1: ส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา